0: เอาเลยนะคะหลายคนเตรียมหยุดยาวเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราได้หยุดกันอยู่แล้วในขณะที่สัปดาห์หน้าเราก็จะมีวันหยุดอยู่3วันใช่มั้ยคะอังคารพุธพฤหัสป่ะใช่มั้ยของเราเหลือ2เหรอของเราไม่ได้หยุดวันไหน
1: ของเราไม่ได้หยุดวันพุธค่ะ
2: ก็คือ
0: วันพุธวันอาสาฬหะไม่หยุดอ่ะวันศาสนามันต้องหยุดไม่ใช่เหรออาสาฬหะอ้าวเช็คกันใหญ่เลยคุณผู้ฟังหยุดกี่วันเพราะว่าเราต้องมีวันหยุดใช่ไหม
1: เราไม่ได้อยู่วันพฤหัสค่ะ
0: เราไม่ได้อยู่วันพฤหัสคือวันเข้าพรรษาเพราะบางที่เนี่ยเขาจะหยุดวันเข้าพรรษาด้วยนะคะเขาก็จะมีสามเป็นบางที่เนี่ยสามวันเลยคุณผู้ฟังจะได้หยุดกันกี่วันคะเนี่ยลองบอกวันของคุณผู้ฟังสำหรับวันหยุดมาหน่อย
2: คือวันสุดท้ายคือวันอะไรนะครับพี่อ้อมอาสาฬหบูชาใช่ไหมฮะ
0: ถ้าจะพูดถึงความสำคัญของวันทางศาสนาที่มีวันพระใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าถ้ามองว่ามันมีสามวัน
2: ครับ
0: มาคบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชา
2: คือเรื่องพวกเนี้ยเอาจริงๆเราลืมไปตั้งแต่ช่วงมัธยมแล้วพอเรามาทำงานตรงเนี้ยเราไม่ได้หยุดอยู่แล้วอย่างการเป็นดีเจของเราเนี่ยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยมันก็จะไม่ได้หยุดอยู่แล้วนะก็เลยลืมไปเลยว่าวันนี้มันต้องหยุดไหมนะหรือว่าวันเข้าพรรษาปกติคนทั่วไปเขาหยุดกันไหมนะก็เลยจะแบบค่อนข้างจะ
0: เราจะงงหน่อยเราจะงงกันนิดนึงวันรัฐธรรมนูญหยุดไหมวันอะไรหยุดไหมซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าหยุดอังคารวันเดียวกับพี
2: ่
0: เขาบอกว่าลาจันทร์พฤหัสศุกร์ยาว9วันโอ้เอกชนไม่หยุดวันเข้าพรรษาค่ะหยุด2วันเหมือนกรีนเวฟค่ะบางคนก็ส่งมา9วันน่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ต้องหยุดแน่ๆคืออังคารกับพุธนะคะคุณผู้ฟังอังคารกับพุธเนี่ยยังไงก็หยุดเพราะว่าตรงกับมันมี2เรื่องนะคะที่หยุดนะคะ
2: เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือวันที่28วันอังคารนะครับแล้วก็วันพุธก็คือวันอาสาฬหบูชาวันที่29ก็หยุด2วันที่หยุดแน่ๆ
0: ใช่ก็เป็นทั้งแบบว่ามีทั้ง2มุมนะคะ2ด้านนะคะเข้าพรรษาไม่ได้หยุดค่ะเข้าพรรษาไม่ได้หยุดอ๋อแต่บางทีเราก็ชุลมุนแล้วเราก็หยุดนะ
2: จังหวะเนียน
0: ๆเราก็คว้าความชุลมุนตลอดเพราะฉะนั้นแต่บางที่เขามีหยุด3วันจริงๆคุณผู้ฟังบางที่อ่ะเขาหยุดบางคันพุทธพฤหัสเนี่ยบางคนส่งมาเนี่ยเด็กๆ9วันเด็กๆ9วันในบริษัทแย่งชิงกันหยุดจันทร์หรือพฤหัสศุกร์ค่ะหยุด3วันลา31ทำงานอีกทีวันจันทร์ค่ะมันแล้วแต่การแพลนจริงๆคุณผู้ฟังเพราะบางคนเนี่ยเก็บต้นปีเอาไว
2: ้ครับ
0: เอาไว้ใช้แบบ
2: ช่วงเวลาแบบนี้แหละ
0: หลายคนนะเวลาจะลางานล่วงหน้าหรือจะซื้อแพ็คเกจอะไรหรือไปเที่ยวดูก่อนซิมีลองวิกเอนตรงไหนบ้างมีฟันหลอตรงไหนนิดนึงอาจจอตรงนี้หน่อยนึงและเดี๋ยวเราจะได้ใช้วันหยุดกันอย่างยาวๆนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ลองดูค่ะไม่ว่าเราจะไปไหนก็ขอให้คุณมีความสุขก็แล้วกันแต่ยังคงยืนยันนะคะก็เรียกได้ว่าวางแผนล่วงหน้าให้ดีและในทุกแผนมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ
2: ครับผม
0: ถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศก็ลองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตรียมสำรองดูไว้นิดนึงว่าเราจะติดต่อใครเผื่อในกรณี
2: ฉุกเฉิน
0: ฉุกเฉินหรืออะไรหาย1 2 3 4บางทีมันก็จะได้ไม่ต้องตกใจมากแล้วบางทีก็หรือถ้าเราจองตั๋วไอ้หรือจองที่พักผ่านอะไรแบบเนี้ยยังไงซะเอาว่าบางคนทำอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ทำส่งอีเมลไปคอนเฟิร์มกับสถานที่ที่เราจะไปหน่อยก็ดีนะคะที่เราจะไปนอนเพราะบางทีพอไปถึงหน้างานเช็คแล้วไม่มีชื่
2: อ
0: มันก็อาจจะยากนิดนึงบางคนมีประสบการณ์ที่ดีว่าเฮ้ยเขาจัดการดูแลส่งต่อเราไปให้ที่ไหนแต่บางคนอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักแล้วมันจะลำบากเอาจริงอีเมลไปทิ้งไว้นิดนึงนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าหมายเลขนี้ที่เกิดเราจองไปมีชื่อขึ้นหรือยัง
2: ครับผม
0: ดีกว่าคุณผู้ฟัง
2: สบายใจกว่าม
0: ากนะคะ
2: อะไรหน้างานเนี่ยเหนื่อยแล้วก็เรื่องของหัวใจแล้วมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะครับเที่ยวไม่สนุก
0: เที่ยวแล้วจะทุกข์แต่มันก็บอกไม่เป็นไรละค่ะการเที่ยวมันต้องมีรสชาติ การไปกัน2คนมันต้องมีรสชาติแล้วเราจะได้เรียนรู้กันว่าเขาเป็นคนยังไงเตรียมไปให้พร้อมก็เรียนรู้ตั้งแต่ก่อนไปได้คุณผู้ฟังไม่ต้องไปเรียนรู้ระหว่างทางเยอะนักไม่งั้นเหนื่อยตาย
2: เอารสชาติอื่นดีกว่านะพี่อ้อมเน
0: าะค่ะซึ่งถ้าคุณกำลังจะไปไต้หวัน
2: ครับ
0: แน่นอนเราจะ ได้รับฟรีวีซ่าต่อเนื่องกันอีก1ปีนะคะ
2: ถูกต้องครับ
0: จากเดิมที่น่าจะหมดปี2569
2: ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนกันยา
0: ค่ะ
2: นะฮะล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาแล้วนะครับถ้าใครอยากจะไปเที่ยวที่ไต้หวันนะครับผมคุณสามารถไปเที่ยวได้14วันต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปเที่ยวไต้หวันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนไต้หวันมาเที่ยวที่เมืองไทยเฉลี่ยปีหนึ่งอ่ะประมาณเกือบ1ล้านคนพี่ออมผมว่าน่าจะไปหนักกันช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วงที่ประเทศไทยมีงานเฟสติวัลอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเฉลี่ยแล้ว1ปีคนไทยไปเที่ยวที่ไต้หวันเนี่ยก็จะประมาณสัก 500,000 คนต่อปี
0: ซึ่งถือว่าไม่น้อยนะคะเพราะว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยเราก็จะไปอยู่แถวๆญี่ปุ่นมั้ย
2: ครับ
0: เกาหลี
2: ญี่ปุ่นเกาหลี
0: จีน
2: ฮ่องกง
0: แต่ในช่วงหลังต้องยอมรับว่ามาตรการฟรีวีซ่ามันก็ช่วยเปิดใจให้คนรู้สึกว่าไปตรงนี้มันง่ายขึ้นไปตรงนี้มันง่ายขึ้นแล้วข้อดีคือหลายคนที่ไปแล้วมีประสบการณ์เขาบอกไปไต้หวันนะอาหารมันมีความใกล้เคียงกับความเป็นไทยเหรออ
2: ันนี้ไม่ชัวร์เลยไม่มีประสบการณ์ไปไต้หวันเหมือนกันพี่อ้อม
0: คือพร้อมได้ยินอย่างนั้นจริงๆว่าเฮ้ยอาหารดีราคาได้นู่นนี่นั่นก็บอกมันมีความบางอย่างที่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นคนก็เลยชอบที่จะไปนะคะแล้วในเมื่อเนี่ยพอไปแล้วเราเข้าได้14วันน่ะมันก็วางแผนง่ายเหมือนเราไปญี่ปุ่นน่ะคุณผู้ฟังหรือเราไปเกาหลีถ้าเข้าได้เราก็จะได้ห่วงเวลานึงที่เราจะได้เที่ยวอย่างเต็มๆบางคนจะมีวิธีการเที่ยวที่หลากหลายใช่ไหม
2: ครับ
0: เราจะได้วางแผนกันง่ายค่ะ
2: ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไต้หวันเนี่ยเขาก็เหมือนต่ออายุของเราปีต่อปีเนา
0: ะ
2: 10ปีที่ผ่านมาครับทางไต้หวันก็เปิดฟรีวีซ่าให้กับประเทศไทยนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2559จนรอบล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมีผลมาครับใช้ก็คือเดือนสิงหาคมนะครับ1สิงหาคม2019จนถึง31กรกฎาคม2570ช่วงเวลานี้ก็คือจะเป็นฟรีวีซ่า14วันที่คนไทยสามารถเข้าไต้หวันได้นะฮะ
0: ค่ะซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยเปประจำประเทศไทยระบุว่าจะเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยนะคะในด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายนะคะใครที่อยากเดินทางเข้าไต้หวันก็ลองเข้าไปติดตามดูนะคะว่าข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันได้นะคะเขาก็มีบอกมาว่า1 2 3 4มีอะไรบ้าง
2: ครับผม
0: ซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าแนะนำอาหารหน่อยได้ไหมผู้ฟังเขายังไม่เคยไปเลยอ่ะ
2: แต่ว่ามีคุณผู้ฟังชาวกรีนเว็บอัปเดตมาบอกว่าคือฟิลมันคล้ายๆกับญี่ปุ่นเนี่ยนะผมการเที่ยวไต้หวันมีความคล้ายญี่ปุ่นมากครับพี
0: ่มีอาหารอะไรคุณผู้ฟังอาหารอะไรที่แนะนำหม่าล่าปะ
2: ไต้หวันหม่าล่า
0: ใช่หม่าล่าปะไต้หวันนี่ใช่หม่าล่าป่ะแต่คนไปจีนก็กินหม่าล่า
2: ครับ
0: คือตอนนี้ไปที่ไหนมันก็มีหม่าล่าแต่จริงๆออริจินอลเขาต้องไปกินที่ไหนเนี่ยเนี่ยเขาบอกควรต้องไปมากแนะนำเลยทั้งนี้ไป4รอบแล้วอาหารดีราคาดีค่าเงินพอกันบางคนถามว่ามีเมนูอะไรแนะนำ
2: ครับ
0: คุณฟังต้องบอก
2: เรามาเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่
0: ทั้งนี้เราจะน้อยมาก
2: แล้วก็อยากรู้เรื่องของสภาพอากาศด้วยเวลาเราไปเที่ยวอ่ะเราอยากไปเที่ยวที่มันอากาศแตกต่างจากบ้านเราอย่างญี่ปุ่นโอเคเรารู้อยู่แล้วไปช่วงนี้อากาศมันจะเย็นๆไต้หวันเนี่ยอากาศเขามันประมาณไหนอ่ะ
0: ถั่วเฉลี่ย
2: ถั่วเฉลี่ยแล้ว
0: โดยจะเป็นยังไงเพราะญี่ปุ่นเนี่ยประกาศแล้วนะคะรู้สึกว่าหมดหน้าฝนอย่างสิ้นเชิง
2: ครับ
0: เมื่อหมดหน้าฝน welcome to หน้าร้อน
2: โอ้โหญี่ปุ่นผมเคยไปหน้าร้อนรอบหนึ่งพี่อ้อมครับปีที่แล้วเดือนกันยายนผมจำได้ผมไปญี่ปุ่นหน้าร้อนโอ้โหมันร้อนแบบแห้งแล้วก็ปกติญี่ปุ่นเราไปเราทำอะไรเราจะเดินแต่ว่าพอหน้าร้อนญี่ปุ่นอากาศมันเท่ากับประเทศไทยแล้วก็ความร้อนมันมีความร้อนแห้งๆเราไม่สามารถเดินบนถนนได้ก็คือใช้บริการแท็กซี่เป็นหลักเลย
0: นี่เดินแท็กซี่ก็ใช้รถตู้ก็ใช้แต่ว่าก็ยังเดินนะ
2: หน้าร้อนนะพี่อ้อม
0: อ้อมเดินอ้อมเดินอย่างไม่แคร์มันก็เดินไปก็เดินไปเรื่อยๆนะคะคุณฟังเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปไต้หวันพรุ่งนี้แล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังมีคนบอกว่าชาน้ำไข่มุกค่ะเต้าหู้เหม็นนะคะเสี่ยวหลงเปาค่ะหม้อไฟค่ะไต้หวันเป็นลูกผสมญี่ปุ่นค่ะคุณฟังบอกอย่างนั้นคำว่าลูกผสมญี่ปุ่นไม่ได้อะไรนะคะเขาหมายถึงภาพที่คิดง่ายว่าเป็นในแง่ของอาหารหรือความเป็นอยู่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองหรือใดๆนะคะเพราะว่ามันมีความอ่อนไหวเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดนะคะมันมีกรณีที่ทางไต้หวันผิดหวังไทยพาดหัวข่าวจาก PPTV ออนไลน์นะคะ ไต้หวันผิดหวังไทยออกแถลงการร่วมจีนหนุน1ประเทศ2ระบบก็คือถ้าเรามองกับข่าวที่ทางวันนิวส์นะคะเขาบอกก็คือนายกรัฐมนตรีของเราคือคุณอนุทินเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะควบ2ตำแหน่งใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: กล่าวถึงกระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังไทยหลังจากที่นายกไปเยือนจีนและเห็นพ้องถ้อยแถลงว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไม่อาจแบ่งแยกได
2: ้
0: ว่าไทยยืนนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเรื่องความร่วมมือต่างๆไม่ได้ไปขัดนโยบายเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นเพราะสำหรับไทยก็คือนโยบายจีนเดียวหรือที่เราได้ยินว่าวันไชน่าใช่ไหมคะ
2: ครับผมซึ่งส่วนแถลงการของไต้หวันที่แสดงความผิดหวังต่อประเทศไทยครับทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าเป็นท่าทีของไต้หวันซึ่งเราก็รับทราบแล้วก็พร้อมย้ำว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบนะครับแล้วก็มีนักข่าวถามต่อนะครับว่าต้องมีนโยบายทางการทูตอะไรกับไต้หวันหรือเปล่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนายกอนุทินก็กล่าวว่าเข้าใจกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะพี่อ้อม
0: ละเอียดอ่อนมากนะคะแต่ว่าในขณะที่ละเอียดอ่อนคุณอนุทินก็ตอบไว้ว่านโยบายของเราคือจีนเดียวไม่มีเอียงและไม่ขอตอบอะไรที่เกี่ยวกับกระแสทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าทางไต้หวันเนี่ยเขามองยังไงนะคะคือเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไต้หวันเนี่ยไต้หวันบอกว่าไต้หวันคัดค้านการที่จีนใช้วาระการประชุมระดับนานาชาติในการบ่อนทำลายสถานะในเวทีโลกของไต้หวันพร้อมทั้งแสดงความเสียใจที่ประเทศไทยยอมรับตำแหน่งและข้อยึดถือของจีนนะคะในขณะที่ถูกถามเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องวีซ่าเขาก็เลยถามว่าแถลงการนี้จะส่งผลกระทบต่อการมีนโยบายฟรีวีซ่าไห
2: ม
0: รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันชี้แจงว่าไต้หวันกำหนดนโยบายวีซ่าโดยยึดหลักความต่างตอบแทนและการปฏิบัติต่างฝ่ายอย่างเท่าเทียมพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งสองประเทศยังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอย่างสม่ำเสมอค่ะ
2: นะครับแล้วก็เขาพูดเพิ่มเติมนะครับเรื่องของประเทศไทยที่สนับสนุนนโยบาย1ประเทศ2ระบบของรัฐบาลปักกิ่งซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันก็ระบุว่าถ้อยคำดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ละเมิดอธิปไตยของไต้หวันนะครับซึ่งเอาจริงไม่ว่าประเทศไหนจะซัพพอร์ตฝั่งไหนก็จะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งออกมาตอบโต้รัฐมนตรีของไม่ว่าจะเป็นของทางจีนเองหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทางไต้หวันเองเนี่ยหน้าที่ของเขาก็มีการตอบโต้เรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วแหละผมว่ามันอยู่ที่ว่าการวางตัวของประเทศที่3ว่าจะวางตัวยังไงในสถานการณ์นั้นอย่างเช่นช่วงนี้ประเทศไทยอาจจะต้องพึ่งพาประเทศจีนเยอะหน่อยการวางตัวอาจจะต้องเอียงมันเขาเรียกว่าเป็นมันใช้คำว่าเสน่ห์ไม่ได้มันใช้คำว่าลีลาทางการทูตมากกว่าผมว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่า
0: ไม่รู้เลยแหละนะคะเพราะว่ากรณีนี้ประเทศไทยเองก็รู้อยู่ไม่ใช่น้อยว่ามันเป็นเรื่องของความอ่อนไหว
2: ครับ
0: แต่เชื่อว่าการเยือนกันขนาดนี้ในระดับประเทศระดับที่นายกไปนายกก็คือตัวแทนประเทศเชื่อว่าจะต้องมีการบรีฟการพูดคุยกับฝั่งของกระทรวงต่างประเทศของเราอย่างดีแล้ว
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการให้สัมภาษณ์แบบนี้หรือการตอบแบบนี้นั่นคงผ่านกระบวนการไตร่ตรองแล้วว่า1จะได้อะไรและ2จะต้องมีผลเสียอะไรที่เผชิญเพราะในทุกการทูตมันไม่ได้มีแต่ได้อย่างเดียวมันต้องมีเสียด้วยคอนซิเควนซ์ที่เราจะต้องเทคมีอะไรบ้างเขาคงเตรียมใจไว้แล้วล่ะมั้งเพราะฉะนั้นก็คงจะได้แต่หวังใจว่าเราจะไม่เสียมิตรใดๆไปเราไม่อยากเสียมิตรอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังทางการทูตที่ดีคงไม่อยากเสียมิตรอะไรไปขนาดดีอ่ะบางทีลมเพลมพัดเรายังเจอลูกหลงเลยเหมือนสหรัฐอเมริกาตอนนี้เราก็เตรียมเจรจาอยู
2: ่ถ
0: ูกไหมฮะเรายังจะโดนลมเพลมพัดอะไรก็ของพ่อใหญ่เขาจะขึ้นภาษีอะไรของพ่อใหญ่เขาอีก
2: อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ใช่แค่เราแหละทั้งโลกนะฮะกังวลเรื่องของภาษีที่ทรัมป์กำลังจะกำหนดใหม่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปมันคือทาริฟเนาะเป็นภาษีที่ทรัมป์ก็กำหนดมาว่าประเทศนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันก็จะคิดภาษีน้อยประเทศนี้โอเคเราขัดแย้งกันตรงๆเลยเราคิดภาษีมากขึ้นแต่ว่าผลบังคับใช้อ่ะแต่ละประเทศมันก็มีระยะเวลาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องของการล็อก ตัวมาตรการอะอย่างคนไทยอย่างเงี้ยมันจะล็อกมาซึ่งใกล้ที่จะหมดสัญญาเดิมที่มันน่าจะ 10% นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยทำก็เล็งไว้แล้วว่าประเทศไทยโอเคช่วงก่อนหน้านี้เธอกับฉันมีอะไรกันหรือเปล่าดีหรือไม่ดีก็จะขึ้นหรือจะลงอันเนี้ยก็อยู่ที่เขาแล้วนะ
0: ค่ะก็หวังใจว่านะคะแต่มันเป็นถ้าจะมองกันคือทัวร์คัมเองคุณผู้ฟังน่าจะจำข่าวที่บอกว่าทางสาทางคณะของเขาอะคณะสวหรืออะไรเงี้ยที่บอกว่าเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำก็ไม่ได้ถูกเนาะที่มันมีข่าวว่าทรัมป์จะต้องชดใช้อยู่เหมือนกันแต่ถามว่ามันทำอะไรพี่เขาได้ไหมพ่อใหญ่แคร์อะไรที่ไหนพ่อใหญ่ไม่แคร
2: ์
0: พ่อใหญ่ไม่เคยแคร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ก็เตรียมขึ้นโดยที่60ประเทศนะคะหลายๆภาคพื้นก็น่าจะโดนแต่แคนาดาเนี่ยนำร่องไปก่อน
2: 50%
0: ไป 50% ในขณะที่ฝั่งยุโรปและฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2: ้
0: อาจจะโดนที่ 12.5 หรือเท่าไหร่หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้คุณสุภจีบอกว่าจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นคณะที่จะไปพูดคุยเพราะว่าไม่ยอมให้เราต้องเสียเปรียบเพราะว่าถามว่าเขาขึ้นเพราะอะไรเขาเองเขาก็เสียเปรียบทางการค้าเสียดุลในบางอย่างและแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาต้องการคืออเมริกาของเขาจะต้องเป็นหนึ่งเดียวและเป็นใหญ
2: ่นะคือมันเป็นนโยบายหลักของเขาอยู่แล้วนะครับเรื่องของอเมริกาเขาเรียกอะไรนะนโยบายอเมริกาเฟิร์สอเมริกาเฟิร์สคืออเมริกาต้องเป็นใหญ่ในโลกนี้จะ make America great again อะไรประมาณนั้นของทรัมป์แกนะฮะ
0: พี่จะ make ไม่มีใครติดอะไรกับพี่เลย พี่ make เลยพี่เต็มที่แต่พี่มาทำอย่างนี้กับคนอื่นพี่เขาเหนื่อยอยู่ช่องแคบพี่ก็ยิงเขาตอนนี้วุ่นวายวอลแวร์กันไปหมดจากที่เขาอยู่กันสงบนิ่งพี่ไปยิงเขาแล้วพี่จบไม่เสร็จอ
2: ่
0: ะแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ประกาศออกไปอีกว่าพี่อ่ะถ้าใครมาวอลแวร์งอกแงกับพี่เดี๋ยวพี่จะยิงเขาซ้ำอีกพี่น้ำมันขึ้นเกินร้อยกลับไปอีกแล้วลงมาได้ไม่เท่าไหร่ขึ้นอีกแล้วเอาละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามเพราะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยถูกเรียกเก็บอยู่ราว 12.5 นะคะประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่จะถูกเก็บ 12.5 ยกเว้นบางรายการในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะอาจจะที่ถูกเก็บอัตราเท่ากับไทยแต่ว่าหรือบางที่จะต่ำกว่าอัตรา 10% คงต้องขึ้นอยู่กับว่าใครทำอะไรอย่างไร
2: ครับผมอันนี้มัน
0: ปวด
2: เอาตรงผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือตามอารมณ์ของเขาหรือเปล่าหรือว่ามันมีมาตรการอะไรที่มันเห็นได้ชัดว่าโอเคเรามีดุลการค้าที่ดีต่อกันเราคิดเปอร์เซ็นต์เท่านี้หรือว่าวันดีคืนดีพ่อใหญ่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยทำไมเธอไม่นิสัยไม่ดีไม่น่ารักเลยฉันคิด
0: ภาษีเธอแพงไม่ได้บอกว่าเราไม่น่ารักอะแต่ว่าเขาอยากคิดมากกว่า
2: เ
0: ราเดาเขาไม่ได้ คือจริงๆแล้วในการทำการค้ามันจะเอาแต่ใจก็ได้นะคะ
2: ครับ
0: จริงๆเจ้าของกิจการจะเอาแต่ใจก็ไม่มีใครว่าแต่มันมีมารยาทของการทำการค้าที่มันจะต้องมีกฎมีระเบียบของมันแล้วก็มีเขาเรียกว่าข้อตกลงที่มันยืนยันได้และการเปลี่ยนข้อตกลงมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละแต่มันจะต้องมีห่วงเวลาที่เหมาะสมและมีเหตุผลที่เหมาะสมซึ่งเราก็ควรจะต้องไปพิจารณากันเองว่าเหตุผลของพ่อใหญ่นั้นมีเหตุผลหรือไม่ขนาดในประเทศยังไม่ซัพพอร์ตเลยในตอนช่วงหลังปะโถนะคะก็ว่ากันไปนะคะอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามข่าวต่างประเทศแต่ข่าวในประเทศของคุณผู้ฟังคือยังไม่หยุดที่ไต้หวันน่ะคนยังไม่หยุดเลยอ่ะที่จะไปเนี่ยจะพาลูกไปญี่ปุ่นไปแข่งเปียโนใช่ไหม
2: ครับ
0: จะอยู่ต่อดีไหมเพราะมันร้อนคุณผู้ฟังร้อนเราก็เดินเข้าห้างแต่ช่วงนี้อาจจะเห็นผู้ชายญี่ปุ่นในวันทำงานใส่ขาสั้นเยอะหน่อยนะคะ
2: เห็นเขามีดราม่าเรื่องขนหน้าแข้งด้วยนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันทำให้เขาลำบากใจในการต้องเห็นมันเป็นการ
2: คุกคาม
0: ฝืนให้เขาต้องมองคนหน้าแข้งแต่คือที่เขามีนโยบายนี้ก็คือต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเวลาร้อนเขาก็ร้อนและเขาอาจจะไม่ได้ติดแอร์แล้วเปิดแอร์อย่างใจดีอย่างบ้านเราเปิดเสมือนหน้าหนาวเนี่ยบ้านเราเนี่ยเคยได้ยินไหมที่บอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้คงที่กับแอร์ไว้นะคะให้เปิดเลยตามสบายหน้าร้อนเปิดเลยแต่ให้อยู่ที่28ซึ่งสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังต่อให้เราร้อนให้ตาย
2: ครับ
0: แอร์ที่ถูกเปิดในออฟฟิศส่วนใหญ่จะ22 21 20บางออฟฟิศถึง19
2: ครับ
0: เราถ้าเดินเปิดประตูใหญ่เข้ามาในออฟฟิศแทบไม่รู้สึกถึงคำว่าร้อนเลยค่ะอีกนิดเดียวก็จะเป็นบ้าแล้วเพราะว่ามันขัดกับลมข้างนอกที่ส่งเราเข้ามาข้างในตึกเหลือเกิน
2: ครับผมซึ่ง28นี่คือเป็นเหมือนกำหนดไว้เลยไม่ว่าจะร้อนเย็นหนาวแค่ไหนคือจะอยู่ที่28คืออ่ะเข้าใจ เมืองที่มีหน้าหนาวที่เป็นหนาวแบบหิมะตกนะฮะคือเขาก็รู้สึกว่าแอร์เนี่ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขาหน้าร้อนมันอาจจะมีช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศเขาอาจจะเป็นหนาวการเปิดแอร์อาจจะทำให้เปลืองพลังงานเหมือนอย่างยุโรปตอนนี้ที่หลายคนพี่อ้อม
0: เห็นข่าวไหมจะซื้อแอร์จะตีกันจะซื้อพัดลมจะอะไร
2: หยุมหัวกันไปซื้อแอร์หยุมหัวกันแล้วก็เขาบอกว่ากว่าจะติดแอร์ได้1เครื่องต่อ1บ้านเนี่ยคุณต้องทำเรื่องขอไม่ว่าจะเป็นขอเพื่อนบ้านขอเขตแล้วก็แอร์ของคุณเนี่ยต้องไม่ปล่อยมลพิษกี่เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นการติดแอร์ในยุโรปนี่มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก
0: อ
2: ัน
0: นั้นฝรั่งเศสนะแต่มันก็ถามว่าในวันที่ประชาชนเห็นแบบเดียวกันว่าเราจะเก็บเมืองที่สวยเราจะอนุรักษ์ตึกที่1 2 3และ4มันมีทิศทางเดียวกันแต่แน่นอนในโลกค่ะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดใดๆมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเขาก็คงจะต้องดีลกับสิ่งที่ต้องเผชิญเพราะว่าเรายังนึกไม่ออกเลยถ้าไปยุโรปแล้วมีคอมเพรสเซอร์แอร์มาอยู่ด้านหน้าเอ๊ะคงไม่น่าใช
2: ่
0: คงไม่น่าจะงามแต่ถ้าไปไว้ข้างบนมันจะเดินไปถึงหรือเปล่าและข้างหลังมันวางได้ไหม
2: คร
0: ับ ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปฝั่งญี่ปุ่นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่มันร้อนนักใช่ไหมประชาชนของเขาร้อนไอ้คันเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่อ่านหนังสือหรือว่าเห็นเท่าที่สังเกตเวลาเขาเลี้ยงเด็กเนี่ยหน้าร้อนเขาก็จะให้ใส่เสื้อผ้าตามสภาพอากาศนะคะคือใส่ขาสั้นใส่อะไรแต่พอโตขึ้นมาไปทำงานญี่ปุ่นใส่สูทแทบจะตลอดเวลา
2: ครับ
0: เป็นประเทศที่ใส่สูทก็ดูเรียบร้อยอะไรก็ใส่สูทอะไรก็ใส่สูทเพราะฉะนั้นพอหน้าร้อนถ้าพี่จะเดินใส่สูทพี่น่าจะมีกลิ่นแหละพี่น่าจะมีกลิ่นนั่นก็ส่วนหนึ่งพี่น่าจะเหนอะก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นปีนี้อนุญาตให้ละในออฟฟิศบางออฟฟิศเนี่ยผู้ชายใส่ขาสั้นได้สำหรับผู้ชายบางคนรู้สึกดีเพราะเขาสบายขึ้น
2: ใช
0: ่แต่สำหรับผู้หญิงเขาไม่โอเคเพราะว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเองไปดูสิเขาเห็นเคยเห็นขนแขนกับขนขาเขาไหม
2: ไม่ค่อยเนาะอาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาที
0: ่คุณคิดว่าเขาเกิดมาเขาไม่มีขนเนาะ
2: มันก็ต้องมีการกำจัดแหละเพราะว่าคนปกติทั่วไปมันก็ต้องมีขนมีอะไรตามตัว
0: ถูกไหมแสดงว่าทำไมเราถึงไม่เคยเห็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่ใส่กระโปรงสั้นและมีดูมีขนหรือว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่ถูกให้เกิดมาอย่าง
2: มีย
0: ีนบางอย่างที่เกิดมาแล้วอ่อนสภาพผมดูอ่อนไวอ่อนนุ่มพริ้วและเนียนเข้ากับเนื้อมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะผู้หญิงทุกคนมันก็
2: ม
0: ีขนของมันอ่ะจะมากหรือจะน้อยสีเข้มหรือสีจางแต่มันก็จะมีไงอ
2: าจจะเป็นค่านิยมของประเทศเขาแหละที่ไม่ชอบการมีขนบริเวณต่างๆแต่ว่าสำหรับผู้ชายอ่ะการมีขนหน้าแข้งหรือว่าการที่เราจะต้องจัดการขนหน้าแข้งมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะผู้ชายมันก็สบายๆเราไม่ได้ไปโฟกัสว่าคุณจะมีขนหน้าแข้งหรือไม่มีแต่ว่าพอใส่ขาสั้นมาแล้วเนี่ยทางฝั่งผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจมันมีความอึดอัดมันมีความรำคาญใจซึ่งนั่งทำงานเนี่ยมันไม่มีสมาธินั่งทำงานอยู่แล้วก็หันหน้าไปอุ้ยขนหน้าแข้งมันทำให้สมาธิในการทำงานของเขาลดลงนะครับก็เลยอาจจะมีการรณรงค์กันเบาๆว่าเอ้ยเลิกไหมใส่ขาสั้นมาทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ผู้ชายเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอะไรขนาดนั้นต้องมาไม่มีสมาธิอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผลสำรวจของญี่ปุ่นนะครับเพราะก็มีการเห็นต่างเรื่องของขาสั้นเนาะ
0: ค
2: ลินิกความงามสำหรับผู้ชายในญี่ปุ่นนะครับพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม 53% เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการสวมกางเกงขาสั้นไปทำงานขณะที่ 46.5% สนับสนุนให้ใส่ขาสั้นไปทำงานนะครับผมโอ้คนไม่เห็นด้วยเยอะกว่าเหมือนกันนะ
0: ก็ไม่เขาอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวด้วยแว็กซ์สิคะหรือไปเลเซอร
2: ์
0: เอาที่สบายใจเลยเพราะตอนนี้ผู้ชายหลายคนยกแขนมาวงแขนเนียนกิ๊บเพราะเราก็จะมีเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โชว์ความเป็นชายหนึ่งในนั้นคือยกแขนมาแล้วพี่ก็มีสิ่งที่เราได้เห็นกันอย่างสำหรับบางคนลกสายตาสำหรับบางคนมองเป็นเรื่องปกตินั่นคือจักรแลนของคุณนะคะที่อาจจะแบบดูแลกันคนละแบบแต่สมัยนี้ผู้ชายยกแขนวงแขนเรียบกิ๊บเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอ่ะมันก็เราก็จะได้เห็นว่าหลายๆครั้งนักร้องเขาก็ต้องใส่แขนกุดเดี๋ยวนี้บางคนยกแขนขึ้นมาเนี่ยเนียนกว่าหน้าหนูอีกค่ะพี่คะอย่างเงี้ยต้องใช้คำนี้กันเลยทีเดียวก็คือหลากหลายการดูแลนะคะมันก็เป็นวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปของ
2: บริบท
0: ของสังคมอ่ะมันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ลองดูค่ะอะไรที่เรายังไม่ชอบวันนี้ดูเหมือนรับไม่ได้วันนี้แต่ในวันข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นพื้นฐานในห้วงเวลานั้นก็เป็นไปได้นะคะ คุณผู้ฟังก็บอกว่ายืนยันครับผู้หญิงญี่ปุ่นมีขนสงสุดก็คงมองเห็นระยะใกล้อ่ะแหละเนาะคุณผู้ฟังก็ยืนยันบางคนก็ยังมีความยืนยันในหลายแบบวนเวียนอยู่กับญี่ปุ่นไต้หวันนะคะ
2: นะแสดงว่าพอเราพูดเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องแรกเนี่ยหลายคนยังอยู่เนี่ยเสี่ยวหลงเปายังมีไต้หวันอากาศร้อนชื้นส่งข้อมูลออกมาเพียบเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับข้อมูลคือส่งมาจนรู้สึกว่าอยากจะไปเหมือนกัน
0: น่าไปน่าไปหรือมีคนแชร์ว่าออฟฟิศเราเปิด24เองคุณฟังดีแล้ว24กำลังสบาย22เนี่ยไอโบนั่งตอนเนี้ยห่มผ้าอยู่คือจริงออฟฟิศเนี้ย บางคนก็แฮปปี้แต่บางคนเดินห่มผ้าแล้วไม่ได้ห่มธรรมดาค่ะห่มยันหัวห่มกันคุ้มโป่งห่มคุ้มโป่งกันเลยทีเดียว
2: ออฟฟิศเราอ่ะไม่ได้เปิดแอร์ให้คนพี่ออมฮะเขาเปิดแอร์ให้เคร
0: ื่อง ใช่เขาเปิดแอร์ให้เครื่องนี่พูดตลอดเลยว่าฟอร์มาลีนไม่ต้องฉีดนะคะหน้าพวกดิฉันตึงเปรอะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงกันเลยทีเดียวเราทำงานกับคอมพิวเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังเราก็เลยจะต้องถนอมเครื่องซะหน่อยเพราะว่าถ้าคอมดับชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกันวุ่นวายกันไปเลยทีเดียวเพราะยุคสมัยนี้เราใช้คอมพิวเตอร์ทำนู่นทำนี่กันค่อนข้างเยอะนะคะ
2: ครับผม
0: และยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะการลงทุนทางการเงินแน่นอนเมื่อวานนี้มันก็จะมีเรื่องของก.ล.ต.กล่าวโทษบิตครับอ้อมไม่แน่ใจเลยว่าคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในคนที่ลงทุนไปหรือเปล่าพอช่วงเวลาหนึ่งเราจะได้ยินคำนี้เราจะเห็นป้ายเต็มไปหมดแล้วมันก็เป็นความหวือหวาที่เฮ้ยเราอยากให้เงินเราทำงาน
2: ครับ
0: เพราะเราก็ขี้เกียจจะทำงานเหมือนกันทุกวันนี้คุณขยันทำงานกันเหรอคะ
2: เราขยันทำงานเพื่อหาเงินแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะให้เงินของเราเนี่ยมันทำงานแทนเราบ้างนะ
0: ใช่ไงคะทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณขยันทำงานกันแบบไม่อยากหยุดเลยคะ คุณก็ต้องอยากหยุดกันพวกเราอยากหยุดไหมคะอยากให้เงินทำงานแทนไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: แต่ตอนนี้เราต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินก่อนนะคะซึ่งบิตครับนะคะก็มันก็คงมีหลากหลายเรื่องที่เคยได้ยินเรื่องตอนนั้นที่เกี่ยวกับจะเข้าไปมีความสัมพันธ์อันดีกับธนาคารใหญ่หรือเปล่านู่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีลนั้นก็ดูสงบเงียบและเรียบร้อยไปนะคะแล้วก็มีห่วงเวลาที่ก.ล.ต.เขาพูดถึงแต่ซึ่งเวลานี้มันเกิดขึ้นนานแล้วเนาะ
2: ใช่ครับตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี64หรือ63ประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าบิตครับโดนแฮกแล้วไม่มีการแจ้งต่อก.ล.ต.ว่าสินทรัพย์ของเขาโดนแฮกเหมือนเป็นการปกปิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่คือก็ดำเนินการตามปกติแต่สุดท้ายแล้วก.ล.ต.เขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะถ้าสมมติคุณโดนแฮกอ่ะยังไงท้ายที่สุดแล้วคุณก็ต้องแจ้งก.ล.ต.ให้ทราบเพราะว่าก.ล.ต.เนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องของการลงทุนของประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นเพื่อความโปร่งใสและความตรงไปตรงมาต่อประชาชนที่ลงทุนเนี่ยคุณควรจะต้องแจ้งนะครับ
0: เพราะว่าเส้นเรื่องมันมีอยู่ใช่ไหมคะว่ามันเหมือนเขามีข่าวก่อนว่าเขาโดนแฮกแต่พอสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นยังไม่แจ้งก.ล.ต.เพราะมีการขายทรัพย์สินหรือเปล่าขายทุกอย่างที่มีตัวคอยของเขาหรือเปล่าเหรียญทั้งหมดเนี่ยได้เงินกลับมาไอ้ที่บอกว่ามีมูลค่า 1,700 ที่โดนไปแต่ขายกลับไปกลับมามันได้กลับมาที่ 1,500 แล้วเมื่อจัดการเรียบร้อยเลยไม่คิดว่าความเรียบร้อยนี้ต้องแจ้งไหมอันนี้เจตนาไม่มีใครรู้ในวันนั้นนะ
2: ค
0: ะไม่มีใครรู้มันก็เลยส่งผลให้วันเนี้ยเมื่อวานนี้ก.ล.ต.ก็ออกหนังสือมาใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: เป็นหนังสือกล่าวโทษถามว่าโทษอะไรก็โทษที่ต่อให้คุณจัดการเรียบร้อยแต่คุณไม่แจ้ง
2: นี่ไงเขาบอกว่าบิตครับไม่ได้แจ้งก.ล.ต.ในแบบรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวันให้สอดคล้องกับเหตุการณ์การถูกโจรกรรมที่เกิดขึ้นโดยในแบบรายงานดจ.1ฉบับที่วันที่10พฤษภาคม2014นะครับไม่ปรากฏว่ายอดทรัพย์สินของบิตครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์การถูกโจรกรรมซึ่งเข้าข่ายเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อก.ล.ต.ก็นี่คือข้อหาที่ทางก.ล.ต.เขาบอกบิตครับไปนะครับผมก็ต้องไปสู้กันแหละผมว่ายังไงทางฝั่งบิตครับก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลอยู่แล้วล่ะครับผม
0: เขาไม่ปล่อย
2: แต่ถ้าถามตรงๆอ่ะพี่ว่าไหมเราโดนโจรกรรมไปอันเนี้ยหน้าที่ของบิตครับที่ต้องหาเงินมาคืนแล้วพอเขาหาเงินมาคืนได้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกก.ล.ต.ว่าเอ้ย
0: นี่ผิดสิ
2: ผิดถูกไหมเพราะความผิดมันสำเร็จไปแล้ว
0: เพราะว่ามันต้องรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนคุณต้องบอกให้ผู้ลงทุนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณและให้ผู้ลงทุนเป็นคนตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะอย่างไรเพราะว่า เอาแต่พูดจนซื่อๆฉันมีสิทธิ์ในเงินของฉันเหมือนกันฉันมีสิทธิ์เอาไปลงกับเธอและฉันก็มีสิทธิ์ถอนเพราะฉันต้องดูความสามารถของเธอว่าเธอสามารถบริหารจัดการมันไปได้หรือเปล่าอันนี้เราพูดกันแบบบ้านๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คุมตลาดตรงนี้ก็คือกลต.แต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องเกิดตั้งแต่ปี64ทำไมปี69เพิ่งรู้ผลทำไมกลต.เพิ่งออกถ้อยแถลงอันนั้นน่าสนใจนะคะก็คณะกรรมการของบิดครับก็มี2คนนะคะเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการนำส่งรายงานในช่วงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลทั้ง2เนี่ยจะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับบิดครับก็ตามมาตรการอะไรตามมาตราอะไรก็ว่าไปนะคะเมื่อคืนบอกว่ามีแถลงใช่ไหมเพราะว่ากลต.เนี่ยเขากล่าวโทษบุคคล3รายนะคะคุณผู้ฟังก็เพื่อจะต้องเอาไปพิจารณานะ
2: หนึ่งก็คือบิดครับตัวบิดครับเองโดนอยู่แล้วแล้วก็มีนายสกลกรนะครับแล้วก็นายทวีทรัพย์เมื่อวานนี้เหมือนมีหนึ่งในอดีตผู้บริหารของบิดครับเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงการแล้วก็รวมไปถึงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยฮะนี่คือคุณสกลกรนะเขาเหมือนมีการออกมาแถลงแล้วนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของบิดครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับผม
0: ก็ซึ่งมันพูดยากอะวิธีแก้ปัญหาเขาก็คง

0: น่าจะคนนั้นไม่ต้องแถลงเนาะ
1: ไม่แน่ใจว่าหน้าที่บทบาทหน้าที่ในบิดคัพของเขาคืออะไร
0: แต่ตอนนั้นหน้าเขาเด่นกว่าพี่คนแถลงอีกนะ
1: แต่ที่แน่ๆคอนเทนต์ต่างๆที่เราเห็นผ่านบิดคัพอ่ะก็จะมาผ่านเขาเนี่ยแหละ
0: คือคนรู้จักบิดคัพจากเขาก่อนในเบื้องต้นตัวเขาเด่นกว่าตัว
1: เหรียญ
0: ตัวองค์กร
1: อีกนะ
0: ตัวเขาเด่นกว่าองค์กรอ่ะแต่ตอนนี้ตัวเขาไปในทางรักสุขภาพอยู
1: ่
0: รักสุขภาพทำบ้านให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเวลาคนรวยแล้วพูดอะไรมันก็ง่ายอะค
1: ่
0: ะ
1: สบายๆ
0: เวลาคนรวยแล้วอะพี่จะซื้อเครื่องฟอกอากาศ 60,000 พี่จะซื้อ 80,000 พี่ก็ซื้อง่ายอะค่ะแต่ว่าไอ้คนที่ตื่นเช้าไปทำงานเลิกค่ำอะบางที 60,000 พี่เก็บเงินหลายเดือนเลย
1: ครับ
0: แต่อยากจะมีแบบนั้นนะคะรอวันที่มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็ไปลงบิดครับไงคะเราก็ไปลงบิดครับเท่านั้นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ตั้งใจทำงานในทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: พี่อ้อมขอบคุณด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาลัดครับขอบคุณแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com เดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: วันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอะไร

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: กลับมานะคะก็เรียกได้ว่าอีกโค้งหนึ่งเดี๋ยวจะส่งคุณผู้ฟังไปเข้าโรงเรียนแล้วค่ะเด็กๆหนูจะต้องไปเข้าโรงเรียนแล้วค่ะลูก
5: ลืมไปเลยว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กำลังไปส่งน้องๆไปโรงเรียนเพราะว่าช่วงก่อน8โมงอ่ะไม่เคยมาทำงานเลยแล้วเราจะทำก็คือหลัง8โมงไอ้อย่างแชร์ข่าวเช้ามันก็8โมงเป็นต้นไปแล้วน้องๆก็น่าจะเข้าโรงเรียนแล้วอันนี้เป็นช่วงใหม่ๆเหมือนกัน
4: วันนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูมีปัญหาเหรอคะในขณะที่บางคนบอกว่าหลักสี่แดดจ้าวันนี้เรียกได้ว่าถ้าเราตื่นเช้ามาสำหรับคนที่อยู่แถวอโศกสุขุมวิทก็คงอยากจะซักผ้าและตากอย่างเต็มที่และบางคนอาจจะเผลอซักและตากอย่างเมามันแล้วก็ได้เพราะดูทรงแดดแล้วจะดีแต่บ่ายนี้ไม่มีอะไรคาดหวังได้เลยค่ะเพราะเมื่อวานทางนี้ตากผ้าไว้แขวนราวๆ10กว่าตัวตอนบ่ายเก็บไปน้ำตาแทบไหลฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าให้ผ้าตูหงปะเคยได้ยินนะ
5: มีคำศัพท์อีกแล้ว
4: ไม่เคยได้ยิน
5: เมื่อวานอะไรนะอะไรผินๆนะ
4: ผินพัก
5: ผินพักนะฮะ
4: ไม่เคยได้ยินเหรอเพลงเนี้ย
5: ไม่เคย
4: เทลงมา
5: เคยได้ยินอยู่
4: เทลงมาให้หน้าตูหงหน้าตูหงหน้าตูหงใช่ปะให้ส่งตูเปียกซะตูเปียกซะตูเปียกใช่ปะ
5: เหมือนเป็นเพลงแบบสันทนาการ
4: ใช่
5: ตอนรับน้อง
4: นี่ไงให้หน้าตัวเราตัวห้องหน้าตัวห้องให้ส่งตัวเปียกเสื้อตัวเปียกเสื้อตัวเปียกให้เสื้อตัวเปียกเสื้อตัวเปียกเสื้อตัวเปียก
5: ไม่
4: แมงตับเต่าอ่ะมันมีใช่ไหมแมงตับเต่าออกลูกกลางหลังเป็นแมงยังเนี่ยมันมีเพลงนี้อีก
5: เป็นแบบรับน้องอ่ะช่วงนั้นเราจะได้ยินบ่อย
4: นะตอนเด็กก็มีเพลงพวกนี้คุณผู้ฟังถามว่าร้องไปขิงขาไก่การ้องไปเรื่อยรู้ความหมายไหมจริงบางทีก็ไม่รู้แล้วที่ร้องไปบางทีออกเสียงไม่ได้ถูกนะความหมายไม่มีแต่ให้มันพ้องเสียงไปก่อนจะได้เหมือนเพื่อนเราไม่เคยผ่านประสบการณ์นี้กันมาเหรอเราก็ผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วหึมฮำร้องเพลงเหมือนคนดำน้ำไปเรื่
5: อ
4: ยพังงาภูเก็ตฝนแรงมากค่ะพี่อ้อม
5: ค
4: ุณอ้อมคะเขาบอกเห็นบอกคนเห็นแดดแล้วอยากตักผ้าเป็นคนแก่ใช่ค่ะดิฉันแก่แต่จะเป็นดิฉันเป็นคนแก่ที่ไม่ยอมแก่มากแก่ตามอัตภาพคุณผู้ฟังการอยู่ให้ถึงวัยแก่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะ
5: ครับ
4: ในสภาพสังคมแบบนี้อยู่ได้ถึงแก่เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะจ๊ะ
5: ครับผม
4: ขอให้อยู่ได้ถึงจ้าบางคนบอกว่าเกิดยุคเดียวกันเลยค่ะคุณอ้อมคะ Welcome
5: เพลงอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะสามารถแบบแบ่งได้ว่าเราเกิดประมาณนี้ด้วยตัวเพลงนี่แหละครับเมื่อกี้เห็นมีคนพูดถึงเรื่องของแจ้งวัฒนะหลักสี่แดดจ้าใช่ไหมฮะขออัปเดตเรื่องของแจ้งวัฒนะแถวๆนั้นหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับซึ่งก็จะเดินทางระหว่างมีนบุรีไปทางแจ้งวัฒนะนะครับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับทางฝั่งของเพจ Facebook ของรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะครับ มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีและปลายทางมีนบุรีนะครับหลังจากมีการปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราวเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องทำให้หลายขบวนเนี่ยเกิดความล่าช้านะครับรายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีและปลายทางมีนบุรีเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีกรมชลประทานนะครับโดยมีรถให้บริการทุก20นาทีและจากสถานีกรมชลประทานไปถึงสถานีมีนบุรีให้บริการตามปกตินะครับโดยมีความถี่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับ5นาทีต่อขบวนแล้วก็นอกช่วงเวลาเร่งด่วน10นาทีต่อขบวนนะครับ อันนี้ก็เป็นอัปเดตสั้นๆเผื่อใครที่ต้องใช้บริการสายสีชมพูในวันนี้
4: แล้วคุณผู้ฟังลองบอกมาหน่อยแล้วกันว่าเพราะเมื่อกี้มีคนบอกว่าสายซิมพูดดูมีปัญหาปัญหาของคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนแต่ปัญหาคุณผู้ฟังตอนนี้คือหมกมุ่นอยู่กับท่าเต้นเพลงเมื่อสักครู่นี้ บางคนบอกว่ามีท่าเต้นด้วย
5: บ
4: างคนบอกว่าลูกก็ยังร้องอยู่ในขณะที่บางคนบอกว่าวันนี้น่าจะซักผ้าตากได้สัก2ถังถ้าคุณผู้ฟังไม่กลัวเรื่องมาทำงานเลทก็ซักมันสัก2ถังเลยค่ะแล้วก็ทำใจล่มๆว่าช่วงบ่ายมันจะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีใครๆที่จะมีชีวิตแบบไหนขอให้คุณมีความสุขและไม่ผิดกับกฎที่ทำงานทำอะไรได้ทำไปเลยถ้าออฟฟิศยังให้เวิร์กไลฟ์บาลานซ์โดยการกลับไปทำงานเวิร์กฟรอมโฮมที่บ้านได้ก็เอาหรือจะเวิร์กฟรอมที่ไหนได้ทำเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในตอนนี้เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาติดตามข่าวสารบางทีมันก็อึดอัดเหนื่อย
5: เครียดเหนื่อยครับบางทีเราตามข่าวที่มันหนักๆมากๆอ่ะมันเอาออกจากหัวใจไม่ได้บางทีเราทำอะไรเพลินๆอยู่มันก็จะคิดแวบๆเรื่องของที่มันกระทบจิตใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีการทำงานบ้านนี่อาจจะเป็นการปลดปล่อยอะไรของคุณก็ได้
4: ยังไม่น่าเชื่อนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ลองย้ายความสนใจตัวเองไปไว้ที่งานบ้านบ้าง
5: ครับ
4: มันช่วยให้เราดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันบางคนถนัดกับการถูบ้านบางคนถนัดกับการล้างจานบางคนถนัดกับการรดน้ำต้นไม้แต่บางคนก็ถนัดกับการทำกับข้าวใดๆถ้ามันทำแล้วให้คุณโฟกัสเป็นสิ่งที่ดีเสมอในเรื่องของปัจจุบันขณะนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
5: ครับผม
4: มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณผู้ฟังอ้อมเอาเป็นกำลังใจให้สำหรับคนบางคนที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าบางทีงานที่ออฟฟิศไม่ได้มีอะไรยากนะแต่สิ่งที่จะต้องเผชิญคือคนในออฟฟิศหรือบางคนอาจจะไม่ใช่คนในออฟฟิศเป็นคนที่รู้จักก็ได้บางทีการเผชิญกับคนนั้นยากที่สุดแล้วโดยเฉพาะกับคนที่เขาเข้าใจว่าการเป็นอย่างนี้ของเขาคือปกติและเมื่อเห็นคนอื่นไม่ตอบโต้ก็เข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรับได้จึงทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้นึกถึงใจคนอื่นอันนี้มันมีเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นคนรับบางครั้งก็ต้องผ่อนใจตัวเองให้ดีถ้าเราเลือกที่จะไม่บอกเขาว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะรู้ว่าบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ห่างออกมาบ้างก็ได้แล้วไหวค่อยกลับไปใหม่
5: ครับผม
4: คือดูแลคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่สุดท้ายคุณต้องดูใจตัวเองด้วย
5: ถูกต้องครับนะฮะ
4: นะคะแหมคุณฟังมาส่งมาเพลงเริ่มแล้วแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ่ะแจวแล้วมาแจวจ้ำจึกคุณฟังเป็นอะไรกันเนี่ยเราเนี่ยจริงๆชอบการสันทนาการแบบนี้นะแต่ตอนเด็กๆถามว่าเข้าห้องเชียร์ไหมไม่เข้า
5: พยายามทุกอย่างที่จะหนีห้องเชียร์ให้ได้นะฮะ
4: อันนี้ไม่เข้าเลยค่ะ
5: ไม่เข้าเลยใช่ไหม
4: เข้าปะเข้าห้องเชียร์ปะเรา
5: น่าจะเข้านะ
4: ไม่มี
5: แบบอ้าวไม่มีหรอสันทนาการกองสัตว์อย่างเงี้ย
6: ถ้าแบบอย่างนี้มีแต่ว่าแบบเข
4: ้
6: าห
4: ้
6: องเชียร์ย
4: ัง
6: ไม
4: ่ตอนเด็กๆมองเทพตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งตอนรุ่นพี่อ้อมมันมีค่ะต้องไปเชียร์ไปเลยไม่ไปอะค่ะชีวิตข้างนอกไม่ต้องเชียร์อะไรใครอะค่ะคือพอเราต้องทำงาน
5: อ
4: ะบางทีเราก็อาจจะต้องขอโทษคนที่ชอบในระบบที่วากนะคะขอโทษจริงๆกับคนที่ชอบระบบวากแหววแหววทางนี้ไม่พร้อมค่ะก็เลยไม่เข้าตั้งแต่อายุ16อะค่ะปีหนึ่ง
5: พี่อ้อมปีหนึ่งพี่อ้อม16อะฮะ
4: ค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีคนเลี้ยงค่ะคือไม่มีใครอยู่เลี้ยงได้ก็เลยต้องเรียนๆไปให้จบๆอะค่ะ
5: ครับ
4: ก็เลยก็เลยไม่ได้รู้สึกอินกับระบบแบบนี้แต่เชียร์ได้แต
5: ่เพื่อความสนุกสนานนะทำได
4: ้คือทำให้ได้แต่ว่าพี่จะต้องแบบมาก
5: ดดัน
4: ชีวิตเครียดแล้วจะบอกว่าถ้าไม่ทำสิ่งนี้แล้วเรียนไม่จบอ้าวแล้วที่เอ็นกันเข้าไปแล้วคือถ้ามันงั้นก็ต้องกรอกตั้งแต่ตอนสมัครเลยอะว่าต่อให้เอ็นติดนะถ้าไม่เข้าห้องเชียร์จะเท่ากับเรียนไม่จบจะได้รู้จะไปได้ไปที่อื่น
5: คร
4: ับ มันต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นใดๆมันก็เปลี่ยนตามวันเวลาค่ะ
5: ครับผมนะฮะ เราเหลือกี่นาทีอะ
4: หมดแล้วค่ะ
5: หมดแล้วเหรอ
4: เดี๋ยวนะ เวลาเถียงกับสามีทีไร หนีไปจัดห้องน้ำช่วยได้เยอะจริงๆและอีกวิธีนึงเขาบอกว่าและสิ่งที่หนีไปทำเขาบอกว่าควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำสำเร็จได้ในเวลาสั้นๆ
5: คร
4: ับ 5นาที10นาทีความสำเร็จที่อยู่ตรงหน้าสั้นๆนั้นมันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกโอเคกับชีวิตมากขึ้นสำหรับใครที่เหนื่อยๆท้อๆนะคะ
5: ครับผมก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ในวันศุกร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้หยุดยาวกันก็ขอให้การไปเที่ยวของคุณผู้ฟังหรือว่าการพักผ่อนของคุณผู้ฟังทำอย่างเต็มที่เที่ยวก็ขอให้เที่ยวสนุกพักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนเต็มที่ละกัน
4: ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าขอให้อัปเดตให้นึงว่าช่วงนี้โควิดระบาดหรือเปล่าอ้อมเพื่อนอ้อมเป็นค่ะล่าสุดเพิ่งเปิดซิงครั้งที่1ไป
5: โอ้โหนานมากเลยนะถือว่าเป็นคนตกขบวนมากๆเลยนะ
4: อันเบิ้ลกระดาษพี่อยู่ใช่ป่ะ
5: พี่ไม่เคยเลยเหรอ
4: เอออ
5: ุ๊ย
4: เบิ้ลด่าพี่หัว
5: ไม่ได้ด่า
4: เพราะว่าด่าพี่หัว
5: ไม่ได้ด่า
4: เพื่อเบิ้ลด่าพี่ทำไมการที่ไม่เป็นโควิดพี่ตกกระบวนพี่ผิดเหรอ
5: ไม่ผิดกับไม่ผิด
4: พี่ผิดตรง
5: หมายถึงดูแลตัวเองดีแต่ว่าคือ
4: มันเปลี่ยนคำพูดเลยนะจากตกกระบวน
5: ดูแลตัวเองดี
4: โอ้โห
5: ดูแลตัวเองดีนะฮะคือก็มีกลับมาระบาดอีกรอบก็ระมัดระวังกันด้วยคุณฟังแต่ตอนสมัยช่วงเวลานี้
4: ฮะ
5: มันก็ไม่สามารถแยกออกหรอกว่าโควิดหรือว่าป่วยธรรมดาเพราะเรารู้สึกว่าโควิดมันธรรมดาไปแล้วสำหรับตัวหลายๆคนนะครับ
4: มันอาจจะดูเป็นปกติค่ะซึ่งนะคะล่าสุดเพื่อดิฉันก็เจ็บคอมันบอกว่าเจ็บคอรู้สึกว่าเหมือนจะตายอ
5: ่
4: ะแต่อาการอื่นไม่
5: ม
4: ีไข้อาจจะน้อยแต่เจ็บคอเพราะฉะนั้นอ่ะดูแลตัวเองค่ะการไม่ป่วยได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตและตะซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นนาสะใจโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
5: ครับผมขอบคุณพี่อ้อมนะครับ
4: ขอบคุณเบิ้ลครับผม
5: ขอบคุณทุกท่านครับผมขอเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ
4: คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพนะคะจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ถ้าไปที่ชุมชนใส่หน้ากากได้ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกนะคะ
5: ครับผมบ๊ายบายครับ
4: สวัสดีค่ะ Green
7: Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
8: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
9: กินอิ่มปุ๊บเนี่ยหนังตาก็เริ่มหย่อนเลย
8: ที่ง่วงก็เพราะว่าเรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงในร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเมื่อมีอินซูลินในกระแสเลือดที่สูงร่างกายจะเปิดทางให้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนเข้าสู่สมองได้ง่ายขึ้นสมองจะนำทริปโตแฟนนี้ไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินและเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับทำให้พี่โบตาปรือแบบนี้ไงคะถ้าไม่อยากง่วงตอนบ่ายแนะนำมื้อกลางวันให้ทานผักเพื่อเป็นการเปิดทางซะก่อนให้ไฟเบอร์ได้ไปเคลือบกระเพาะคอยดักจับน้ำตาลหลังจากนั้นค่อยกินข้าวคู่กับเนื้อสัตว์ตามปกติค่ะแบบนี้จะช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดและทำให้ตอนบ่ายไม่ง่วงนอนค่ะ
10: เพื่อนเป็นหมอ
7: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
3: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: อรุณสวัสดิ์จ้า
2: อรุณสงัดจ้า
1: สงัดดูวันศุกร์แล้วไม่ค่อยสงัดสักเท่าไหร่แต่ถ้าอาทิตย์หน้าสงัดแน่นอนหยุดยาวไง
2: มีวันหยุดยาว
1: เออ
2: หยุดยาวที่เท่าไหร่อ่ะ
1: หยุดยาวตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสช่วงกลางสัปดาห์พอดีใช่ไหมพี่เอก
3: ใช่
1: ใช่เนาะ
2: มีหน้าหล่ะเมื่อคืนมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกอาทิตย์หน้าไม่เจอกันนะคะนู่นนี่นี่
1: เต้นไปไหนอ่ะ
2: เออ come back กลับมาก่อน
1: กลับมาหาพวกเราก่อนทิ้งพวกเราไปไหนเอ่ย
2: แต่ก็บอกไม่เป็นไรจ้ะเก่งใจจ้ะ
1: ไม่ต้องเก่งใจเออนะคะอ่ะสุขแล้วนะวันนี้
2: ครับ
1: รถมา
2: เป็นวันที่แบบหลายคนบอกเหี่ยวที่สุดเลย
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าม
1: ันสุขหลายคนไม่ได้แบบว่าร่าเริงเรื่องล่าลันลาหรอ
2: จริงๆต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ปะ
2: เพราะแบบบางคนบอก
1: เดี๋ยวเขาไปเหี่ยววันศุกร์ไม่ใช่เขาไปเหี่ยววันอาทิตย
2: ์เออไปเหี่ยววันจันทร์ดีกว่าจ้ะ
1: เออแต่ก็เป็นไปได้เพราะคนก็โหมงานทำงาน
2: ใช่วันศุกร์ต้องดีดแต่ว่าหลายคนบอกเออเนี่ยหมดพลังแล้ว
1: เออก็จริงนะเพราะว่าวันศุกร์เราก็เป็นเหมือนกันเราใช้พลังมาทั้งสัปดาห์เง
2: ี้
1: ยเราก็จะรู้สึกว่าวันศุกร์เราจะดูมีความแบบหนืดหนืดหน่อยอะไรอย่างงี้
2: เป็นวันแบบว่าสไลด์ตัว
1: ถลายตะเลือกอย่างงี้ใช่ไหม
2: อย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าก้าวเดินฉันเป็นวันสไลด์ตัว
1: ถลายถลายไปอย่างงี้นะคะเช้านี้ติดตามกันนะคะคุยฟังลองพูดคำว่าแก่พูดแบบธรรมดาเลยอ่ะ
2: แก่
1: เจ็บเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะทำน้ำเสียงแบบไหนก็รู้สึกร้าวรานอ่ะแล้วพูดคำว่าแก่แต่จน
2: อุ้ย
1: เอออ
2: ันสาหัสนะ
1: สาหัสมาก
2: เธอไม่ต้องคำว่ามีแก่มีจนอย่างเดียวก็สาหัสแล
1: ้วแก่ด้วยจดแก่แต่จนโอ้ยตายละ
2: อ่
1: ะกองทุนการออมแห่งชาติค่ะหรือว่ากอช.เขาเปิดข้อมูลนะคะพูดถึงวิกฤตโครงสร้างประชากรไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดหรือว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้นะคะเขาบอกว่ามีความเสี่ยงสูงด้านความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็รายงานจาก TDRI นะคะก็สะท้อนความจริงที่น่ากังวลว่าไทยไม่ได้มีแค่คนสูงวัยเพิ่มขึ้นแต่กำลังอายุยืนแล้วก็อยู่ลำพังมากขึ้นด้วยกลุ่มที่น่าจับตาที่สุดคือตายแล้วคลื่นคนวัย46ถึง60ปีหรือกลุ่มใกล้เกษียณนะคะเพิ่มจากปี2537เป็น 17.3 ล้านคนในปี2567และมีสัดส่วนสูงถึง 39% ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมดนะคะ คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือ 41.6% เนี่ยเป็นแรงงานอิสระหรือแบบทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องวางแผนรับผิดชอบการออมเพื่อเกษียณอีก10ถึง15ปีข้างหน้าด้วยตัวเองในสภาพที่ค่าครองชีพมันพุ่งสูงมากอะแต่ว่าเงินออมมันกลับสวนทางนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าพิจารณาว่าคนไทยปัจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้นนะถึง80ถึง90ปีเพิ่มขึ้นถึง4เท่าคือกลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปอะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าใน30ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเงินออมที่มีอยู่อะมันไม่พอต่อการใช้ชีวิตที่ยาวนานขึ้นอย่างแน่นอน
2: ครับ
1: นะคะคือเราอาจจะมองว่าแบบอุ๊ยภาพคนสูงวัยที่แบบอาจจะไม่ได้มีรายได้สูงมากแต่ว่าก็มีลูกหลานดูแลหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเมื่อก่อนนี
2: ้
1: เมื่อก่อนนี้ด้วย
2: เมื่อก่อนใช้คำว่าเมื่อก่อนนี่นะ
1: งงเหมือนกันเมื่อก่อน
2: สุจี
1: แต่ว่าไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกจ้าปัจจุบันก็ยังมีอยู
2: ่ปัจจุแล้วจ้าตอนนี
1: ้เออแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆเลือนหายไปไงก็จะกลายเป็นผู้สูงวัยที่แบบว่าก็อยู่ลำพังคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ลองดูแล้วกันเนาะคือเขาบอกว่าเพื่อเป็นการปิดช่องว่างนี้กอช.เขาก็เน้นอะให้แรงงานอิสระพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรแล้วก็คนที่มีอาชีพรับจ้างที่มีอายุ15ถึง60ปีเนี่ยเข้าสู่ระบบการออมเชิงรุกก่อนถึงวัยเกษียณนะคะก็ลองดูเนาะเพราะว่ามันเหมือนอย่างเมื่อวานก็เพิ่งจะอ่านไปอะที่นิวซีแลนด์อะไรเงี้ย คือค่าครองชีพพอก็พุ่งนะแต่ว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการออมเงินอยู่เหมือนกันก็ต้องบริหารจัดการแบ่งจัดสรรปันส่วนให้ดีอะ
2: ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทุกคนจริงต้องใส่เข้าไปในการวางแผนชีวิตเนอะเรื่องการวางแผนการเงินจริงๆแล้วไม่ได้ทำเฉพาะช่วงจะเกษียณนะครับมันต้องทำสะสมมาเรื่อย
1: ๆเรื่อย
2: ๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือเมื่อกี้พี่ต๊อบบอกว่าแก่ด้วยจนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆส่วนอะเวลาที่เราเรื่องแก่เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไ ถ้าเกิดว่าเราดูแลส่งลงมาดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเขาวัดไม่ได้วัดที่อายุปีจริงๆแล้วเขาวัดที่อายุสุขภาพหรือคุณภาพของสุขภาพ
1: เพราะว่าเราเห็นหลายๆคนน่ะที่เป็นแบบว่าวัยแบบเลข5ปลายๆเข้าสู่เลข6เลข6ปลายๆเข้าเลข7ก็มีแต่โอ้โหเธอสุขภาพภายในเขาเหมือนคนอายุแบบเลข4อยู่เลยอ่ะหรือว่าเลข3อะไรอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพดีมาก
2: เพราะฉะนั้นคือที่เป็นห่วงคือห่วงเรื่อง health span หรือว่าคุณภาพชีวิตแบบquality lifespan มากกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวอายุยืนยาวแต่ว่าต้องอยู่อย่างมีคุณภาพก็จัดทุกมิติให้มันครบสมบูรณ์กันละกัน
1: นะคะ
2: นะคะ
1: อ่ะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เนี่ยการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยดูแลนะเพราะการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีควรเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะคะ
2: ครับ
1: เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลเขาจับมือนะคะกับช็อปบีดีเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพคุณภาพได้ง่ายสะดวกด้วยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลค่ะเลือกโปรแกรมสุขภาพได้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนนะทั้งโปรแกรม All You Can Check แพ็คเกจตรวจสุขภาพเฉพาะทางแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคนะคะภายใต้แนวคิด Personalized Healthcare ที่ออกแบบการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับทุกช่วงวัยวันนี้นะคะพิเศษค่ะถึง31วันนี้ถึง31สิงหาคม2569เลือกซื้อโปรแกรมสุขภาพผ่านช็อป BD ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง400บาทพร้อมรับโค้ชส่วนลดนะคะสูงสุด 1,000 บาทนะคะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่เคยค่ะคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอป BD หรือเข้าช็อป BD แล้วเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณวันนี
2: ้
1: นะคะคุณผู้ฟังลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะโทร1772ได้เลยค่ะ
2: คร
1: ับ อยู่กับพี่เฟียสค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันค่ะ
2: ขอบคุณฮะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย1,350 สาขา

ฟังควินเวฟนี่เหมือนกับมากินโอมากาเสะนะฮะต้องรอดูว่าเชฟจะเสิร์ฟอะไรบ้างคำแรกมาก็เป็น R&B blues rock แบบนี้เลยเลือกเพลงกันมาได้ครับเช้าวันนี้ครับเรามีสิทธิ์เติมน้ำมันสิทธิ์เติมไฟฟ้ามูลค่า 1,000 บาทมาฝากด้วยส่งเพลงที่คุณอยากฟังชื่อเล่นของคุณและเบอร์โทรกลับมาทางแอปพลิเคชัน A3 ฟังฟรีแล้วไป

ปกติมันก็เพราะอยู่แล้วนะฮะมันทำงานของมันแต่มันเพราะมากขึ้นเพราะเรามีประสบการณ์ร่วมนั่นแหละส่งเพลงเหล่านี้ไปให้กับคนที่เคยเป็นผู้ประสบภัยความรักกันมาเราผ่านจุดนั้นกันมาได้ทั้งนั้นแล้วถูกไหมครับ

เพลงทั้งหมดนะครับมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าถึงที่ทำงานแล้วลงจากรถไม่ได้บางคนบอกว่าติดอยู่ในรถลงไม่ได้ช่วยด้วยเข้าใจอารมณ์ครับ

0: ุดเลยอ่ะสายตาที่เย็นชาที่มองเราจากคนที่เรารักนี่มันแบบสุดๆจริงๆนะครับเพลงนี้ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะครับเช้านี้เอาจานโปรดมาเสิร์ฟกันรัวๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณมาเป็นดีเจบ้างเลือกเพลงด้วยตัวเองหน้าใหม่แล้วเอาสิทธิ์เติมน้ำมันหรือว่าเติมไฟฟ้า 1,000 บาทรอคุณอยู่ครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเคี้ยวช้าอิ่มไวเคี้ยวไวอิ่มช้าอันนี้จริงไหมเพื่อน
2: เรื่องจริงเลยแหละแนนเพราะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการหลั่งฮอร์โมนความอิ่มที่ชื่อว่าเลปตินเพื่อส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าอิ่มแล้วถ้าเราค่อยๆเคี้ยวสัญญาณนี้จะเดินทางไปถึงสมองได้พอดีกับช่วงที่อาหารปริมาณ

0: พอเหมาะแต่ถ้ากินไวจนเกินไปสัญญาณความอิ่มนี้อาจจะยังเดินทางไม่ถึงสมองกว่าเราจะรู้สึกอิ่มก็เผลอกินอาหารจนล้นกระเพาะตัวเองจนอ้วนไปแล้วล่ะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคุกกี้เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดละแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
3: ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับส่งมาจากหลายที่เลยมีส่งเมนูตอนเช้ามาให้ฟังด้วยว่าแบบโอ้ยกำลังกินอันนี้อยู่นะเอนจอยมากเลยนะครับก็ฟังเพลงเพราะกันไปแล้วก็กินอาหารอร่อยของคุณในมื้อเช้าไปทักทายปัตตานีชลบุรีด้วยนะครับมีหลายที่ทักทายเข้ามานะครับเช้านี้ขอบคุณฟิตกับทิปครับคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้แล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละแล้วก็วันนี้เราปรบมือต้อนรับดีเจคนใหม่คนนึงดีกว่าคนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีชื่อหลาน
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ถึงที่ทำงานแล้วหรอหรือว่าอยู่ไหนครับ
4: ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังรอสอนค่ะ
3: รอสอนเป็นอาจารย์เหรอ
4: เปล่าค่ะเป็นครูสอนพิลาทิสค่ะ
3: ครูสอนพิลาทิสครับยินดีที่ได้คุยกันครับเช้านี้ครับคุณครูวันนี้ต้องเปลี่ยนบทบาทจนคุณครูมาเป็นดีเจแล้วนะ
4: ไว้ first time ค่ะ
3: first time ครับมาเป็นดีเจเลือกเพลงอะไรดีครับดีเจครับ
4: โอ้วันนี้ขอเลือกเพลงกับคำเสียค่ะ
3: ได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็กับการสอนในวันนี้ด้วยนะ
4: ได้ขอบคุณมากค่ะเป็นแฟนที่เฟียสนะคะชอบมากเลย
3: ขอบคุณมากมากเลยครับรักษาสุขภาพด้วยคุณครูครับ
4: ค่ะเช่นกันค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ

0: ไม่ได้แต่มันสามารถฮีลใจตัวเองได้ด้วยการฟังเพลงที่เราชอบมีข้อความหนึ่งส่งเข้ามานะครับบอกว่าเมื่อวานบังเอิญได้ไปเจอแฟนที่เลิกกันมาประมาณ20ปีแล้วก็ทักทายกันปกติแต่เชื่อว่ามันคงไม่ปกติในใจเราแหละไม่งั้นเราคงแบบว่าคงลืมมันไปแล้วนะครับแต่ว่าก็สถานะแฟนเก่าเป็นสถานะที่เราพูดยากอยู่พอสมควรคือจะเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่จะเป็นคนสนิทก็ไม่ใช่นะครับมันมีเขาเรียกว่า special place in our heart ก็คือมันเหมือนมีที่พิเศษที่เก็บคนกลุ่มนี้ไว้โดยเฉพาะคนที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังรักอยู่แต่เราก็รู้กันอยู่ว่ามันเดินหน้ากันต่อไปไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ยังปรารถนาดีต่อกันก็เป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะครับขอบคุณดีเจซิ่วหลานเช้าวันนี้ด้วยเป็นคุณครูสอนพิลาทิสมาฝากเพลงให้เราขอบคุณคุณครูด้วยที่ทำให้มอบสุขภาพที่แข็งแรงให้กับลูกศิษย์หลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราพักกันก่อนแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าตั้งใจไว้ว่าจะเสิร์ฟเป็นเพลงแบบเอเชียนเมโลดี้นะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบหวังว่าจะชอบกันนะครับในชั่วโมงหน้าพักกันสักครู่ครับ
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย1,350สาขา

0: ดนัชชัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ริก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมง

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าก
1: ลับมาถึงเวลาช็อปให้คุ้มสุด
2: ช็อปซุปเปอร์คุ้มคุ้มซุปเปอร์ช็อป
1: ผ่านราคาลดแรงกลางปี Home Pro Super Expo รับฟรีคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาทช็อป 20,000 ลดรวมสูงสุด 20% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160,000 บาท 24-29 กรกฎาคมนี้6วันเท่านั้นห้ามพลาดที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
3: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: 106.5
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
7: บ้านรั่วใครผิด
8: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
9: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
8: ต้องโทษคน
7: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
10: ์
11: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
10: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
11: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
14: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
15: ฮะอินอะไรนะ
14: Innobic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก่ Green
8: Newsโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
9: ชอบดูดวงกันหรือเปล่า
10: ดูบ้าง
9: ดูบ้างบ้างของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะ
10: เออวันไหนที่แบบชีวิตยังไงอ่ะไม่แน่ไม่นอนอ
9: ่
10: ะ
9: หรือว่าชีวิตมันอยู่ในช่วงที่มันดูแบบว่าดูอึมครึมมันดูดำมืดไปหมด
10: เออซึ่งก็ตลอดอ่ะแหละ
9: ไปหาแม่หมอ มันมีสักบางช่วงไหมล่ะที่มันดูสว่างสวัย ที่เกาหลีใต้ค่ะไม่ได้ดูดวงให้แต่คนดูให้สัตว์ด้วยนะ
10: เฮ้อ
9: สัตว์เลี้ยง
10: เธอ
9: มีบริการไพ่ยิปซีสัตว์เลี้ยง
10: เกินไปนะ
9: มันไม่มีคำว่าเกินไปบนโลกใบนี้เป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่เป็นเฉพาะกลุ่มที่โตวันโตคืนมากๆซึ่งก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าจะมีธุรกิจหรือว่าบริการประเภทนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะบอกว่ามันก็สอดคล้องกับจำนวนคนเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางอัตราการเกิดที่ต่ำอ่ะเพราะว่าเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศแบบระดับต้นๆของโลกเหมือนกันที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะเพราะคนรุ่นใหม่ก็ตัดสินใจว่าเธอไม่มีละกันลูกอ่ะ
10: เออไม่มีเบบี
9: ไม่มีเบบี
10: เออ
9: เดี๋ยวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรไปนะคะเพราะรู้สึกว่าแบกรับค่าครองชีพไม่ไหวจากข้อมูลของรัฐบาลนะบอกว่าสัดส่วนครัวเรือนของเกาหลีใต้ที่เลี้ยงสัตว์นะคะพุ่งสูงถึง 29.2% ก็คือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดอ่ะถ้าเทียบกับสถิติ 17.4% ในปี2010
10: ครับ
9: ยังมีร้านรับดูดวงที่1ในกรุงโซลเนี่ยละค่ะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเจ้าของที่ต้องการดูดวงให้สัตว์เลี้ยงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ
10: ่
9: มองสัตว์เลี้ยงว่าไม่ใช่แค่สัตว์อะแต่ว่าเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว
10: จริง
9: เออนะคะโดยราคาค่าดูนะตกครั้งละ20,000วอน
10: เท่าไหร่อ่ะ
9: เขาบอกว่าราวๆ500บาทประมาณนี้นะเออนะคะและแทบจะทุกคนเลยจ้าไม่ได้ดูครั้งเดียวแล้วไปกลับมาดูซ้ำ
10: ดูซ้ำ
9: ดูซ้ำเพราะว่าลูกค้าก็เริ่มสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะสัตว์เลี้ยงของเรากำลังคิดอะไรอยู่ ความอยากรู้มันหยุดไม่ได้จ้ะ
10: ใครสอน คือแบบอยากรู้จังเลยว่าแบบครูแบบหมอดูเขาไปดูไปเรียนที่ไหนมา
9: ไม่รู้เหมือนก
10: ัน
9: คือเขาบอกว่ามันมีการออกแบบสำหรับไพ่ยิปซีสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยแล้วแบบเวลาทำนายใช่ป่ะอะไรเงี้ยอย่างเช่นคือเขาก็จะมีเหมือนแบบก็เหมือนคนอะเวลาไปดูว่าไพ่ยิปซีวางฟึบอย่างนี้ใช่ไหมก็เลือกมาสามเลือกไพ่มาสามใบ
10: สามใบ
9: แล้วก็เลือกหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเหมือนกันสัตว์เลี้ยงนางก็เลือก
10: สัตว์เลี้ยงนางก็เลือก
9: นางก็ยื่นขาไปแล้วนางก็แตะ
10: ใช่เหรอ
9: น่าจะใช่ป่ะเขาบอกว่าอย่างเช่นนะถ้าน้องหมาเลือกได้ไพ่รูปดาบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ้ยน้องกำลังเจ็บป่วยหรือเปล่า
10: อุ้ย
9: เออหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเออ
10: ถ้าน้องมีปัญหาแบบปรึกษาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
9: บังเอิญว่าสนใจน้องๆหมาข้างบ้านอะไรเงี้ยหรอเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันอะไรเงี้ย
10: เขาใส่แว่นไปฉี่ตรงเสาตรงนั้นเป็นประจำเลยเขายังไม่มองเลยอะไรเงี้ย
9: หรือว่าเธอลองไม่ฉี่ดูไหมล่ะเธอลองนั่งนิ่งๆหล่อๆเฉยๆอะไรเงี้ยดูไหม
10: เ
9: อองดฉี่ใส่เสาไฟฟ้าแป๊บนึงอะไรเงี้ยเขาอาจจะหันมาชอบเธอ
10: ไม่ได้จ้าเป็นการสร้างอนาเขตจ้
9: าอ่ะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นเสาไฟฟ้าแล้วเธอลองไปที่ล้อไหมล่ะ
10: ไปที่ล้อเหรอ
9: เออเนาะมันก็เป็นธุรกิจแบบเฉพาะกลุ่มที่เราว่าไม่น่าเฉพาะกลุ่มแล้วล่ะน่าจะกว้างขวางอะตอนเนี้ย
10: ฉันว่าเพื่อความสบายใจของเจ้าของมากกว่า
9: ใช่ไหมล่ะอยากจะรู้ว่ามันจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละนะคะบ้านเรามีไหม
10: เฮ้ยยังไม่มี
9: ดูดวงให้สัตว์เลี้ยงอะ
10: ยังไม่มีแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะเริ่มนะถ้ามันมีเทรนด์มาถ้าไม่มีเทรนด์มาอะไรเงี้ย
9: เออนะคะส่งท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมนะคะนี่คือซิตี้คาร์ตัวจริงที่จะมาเขย่าทั้งเมืองให้สะเทือนเลยนะคะ Honda City และ Honda City Hatchback ใหม่กลับมาแบบ The Grand Return เขาปรับโฉมใหม่นะคะด้วยไฟหน้า Connecting Light แบบ LED ที่ Advance ขึ้นขีดเส้นใต้ DNA ความสปอร์ตแบบเน้นๆเลยนะคะภายนอกสะดุดตาแค่ไหนภายในทำใจสั่นยิ่งกว่าเพราะว่าห้องโดยสารซีดานที่กว้างขวางนั่งสบายนะคะส่วนแฮชแบ็กก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอเนกประสงค์ของทุกไลฟ์สไตล์นะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มฟูลฟิวเจอร์ใหม่ทั้งระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง MVCS หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่10นิ้วนะคะแบบ Advanced Touch Wireless Charger กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ยังประหยัดแบบสุดด้วยขุมพลัง Full Hybrid EHEV นะคะที่นอกจากจะให้อัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมแล้วยังขับสนุกเร่งเร็วแรงสไตล์ไฮบริดอ่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์เจนซีสุดๆเลยนะคะและไม่ต้องห่วงนะคะเขายังมีเครื่องยนต์ VTEC Turbo ให้ทุกคนได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ความชอบของตัวเองด้วย อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะลองไปเทสระบบแล้วก็ทดลองขับของอย่างเงี้ยมันต้องไปลองด้วยตัวเองนะคะเราถึงจะรู้วันนี้แวะได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศ Honda City และ Honda City Hatchback ใหม่คอยเก็บมาสนั่นทุกสตรีทค่ะอยู่กันต่อพี่เฟียค่ะแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราเจอกันกับ Green Update ค่ะ
10: ขอบคุณฮะ Green
8: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณDJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ังแล้วหิวเลยนะเช้านี้ได้กินข้าวเช้ากันหรือยังครับน่าจะเติมพลังให้คุณได้เยอะเลยนะครับขอให้มีวันที่ดีด้วยเพลงนี้ม่องข้าวโจอี้พัวสิทธิ์พันธ์พลการมีไว้ใจได้กาจากลานาคัมมินส์เสิร์ฟไทยเหนือไทยอีสานไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีไทยเดิมมาเสิร์ฟด้วยวันนี้มีข้อความมาบอกว่าลูกชายกำลังจะผ่าตัดต่อมทอมซินนะครับก็ส่งกำลังใจให้ด้วยกันละกันนะข

เป็นศิลปินที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักด้วยแบบว่าใครๆก็เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยก้องห้วยไร่ครับเวลาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันแบบมันฟินหลายมิติมากเลยรู้สึกว่าเพลงก็ดีโปรดักชันก็ดีความตั้งใจที่ทำมาให้เวลาเขาเตรียมเสร็จเพลงมานะครับหรือแม้กระทั่งมุกตลกที่เขาเอามาเสิร์ฟก็คือฮามากมาก Chilling trackจากศิลปินนักแต่งเพลงครับล่าสุดเป็นผู้ประสบภัยนะครับพอเอาเพลงใหม่ของตัวเองไปร้องแล้วปรากฏว่าร้องล่มแล้วก็มีคนชาวเน็ตเนี่ยไปแซวกันนะครับโบกี้ไลออนก็เลยแบบรีทวิตข้อความนี้บอกว่าเออมันก็เป็นเพลงที่ร้องยากจริงๆซิงเกิลใหม่ของโบกี้เพลงนี้เอาความเป็นเพลงไทยเดิมใส่ลงไปด้วยอ่ะครีเอทีฟมากเพลงนี้ชื่อว่านาฬิกาทรายครับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่รู้อยู่แหละว่ามันไปไม่รอดแต่ก็ยังต่อเวลาไปเรื่อยๆลองฟังครับคิดว่าเพลงนี้คุณน่าจะชอบ

0: สมศักดิ์ศรีที่เป็นแชมป์ The Voice All Star จริงเลยครับเพลงนี้เงื้อจาก Pewnessly นะครับก่อนหน้านี้นาฬิกาทรายจาก Bokey Lion
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: ซ่อนกลิ่นนะครับเพลงนี้จากปามี่นะครับเอามาฝากกันเช้าวันนี้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งนักดนตรีนักแต่งเพลงศิลปินที่ทำงานแล้วมีซิกเนเจอร์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆเลยนะครับเช้านี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาอะไรดูน่ารักน่ารักนะบางทีใครที่ชอบส่องแบบส่องน้องหมาน้องแมวเลยนะครับหรือว่าส่องแบบพวกสัตว์โลกน่ารักอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่หลายตัวมากที่ส่องแล้วรู้สึกว่าเออโลกนี้มันน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่มันมุ้งมิงเยอะแยะเต็มไปหมดช่วยหิวใจเราได้นะครับหนึ่งในนั้นตอนนี้มีซุปตามาแรงชื่อว่าน้องบองตีเป็นหมีควายอายุแค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับพลัดหลงกับแม่ที่กาญจนบุรีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโดนเอามาอุปการะเอาไว้ที่ราชบุรีแต่ว่าน้องเนี่ยคือเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอโตปุ๊บเขาต้องปล่อยเข้าป่าแต่ระหว่างนี้ที่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการแชร์นะครับว่าแบบวิดีโอการเติบโตของน้องแล้วมันน่ารักมากจริงครับเป็นมิตรกับคนมากชอบเล่นซ่อนแอบวิ่งไล่จับกับพี่เลี้ยงนะครับชอบเล่นบอลชอบปีนต้นไม้ชอบว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันมีคลิปอยู่ครับตอนนี้เอาไปทำเป็นกรีนฮาร์ดรีวิวกรีนฮาร์ดอันใหม่ล่าสุดทางช่องทางโซเชียลมีเดียของกรีนเวฟติดตามดูได้นะครับแล้วก็เฟซไปแปะไว้ใน IG ของเฟซเองด้วยที่เฟซโตกราฟีตามไปดูกันได้ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆมัมมี่คนไหนเห็นแล้วว่าน่ารักอยากจะไปเยี่ยมหรือว่าส่งผลไม้หรือว่าส่งนมแพะไปซัพพอร์ตน้องด้วยก็ได้นะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: แต่ใดๆแล้วก็คือจะบอกว่าจำนวนหมีในประเทศไทยก็ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วครับยังไงก็ใครไปเที่ยวที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมชาติหรือว่าที่ที่มันเป็นมีสัตว์ป่าอยู่เยอะๆนะครับก็ฝากดูแลเรื่องของการดูแลป่าด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของชีวิตน้องๆซึ่งเป็นผลโดยตรงนะครับเพราะว่าป่าก็คือบ้านของน้องๆบ้านหลังสุดท้ายของน้องๆนั่นเองฮะมาถึงช่วงเดบิวต์แทร็กในช่วงนี้มีซิงเกิลใหม่จากทิลลี่เบิร์ดมาฝากวงที่ทำให้เราตื่นเต้นตลอดเวลามีซิงเกิลใหม่เพราะว่าเขาตั้งใจเพลงมากครับแล้วก็เพลงที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะมีการคิดเนาะอย่างเช่นอัลบั้มนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัลบั้มที่4แล้วที่ชื่อว่า Vivid Palace นะครับก่อนหน้านี้ไปทำอัลบั้มอินเตอร์เป็นเพลงสากลนะครับตอนนี้กลับมาทำเพลงไทยเขาบอกว่าเขาขอใส่ส่วนผสมถ้ามันมีกลิ่นอายของมิวสิคอลเข้ามาในเพลงซะหน่อยได้ไหมนะครับเราก็รอฟังแล้วทิลลี่เบิร์ดหรือว่าเติร์ดเนี่ยเป็นคนเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรียุค 90s มาเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนื้อเพลงมันจะเขียนคล้องจองสัมผัสกันซึ่งมันทำให้คนฟังแบบร้องตามได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าไปถึงอารมณ์ได้มากกว่าพูดถึงเพลงนี้ครับเพลงนี้ชื่อว่าจำเลยครับมีใครเป็นแบบนี้บ้างถูกขังไว้ในความรักครั้งเก่าของตัวเอง

0: ว่าจะได้เจอใครสักคนที่เราพร้อมจะเปิดมุมที่เราอ่อนแอที่สุดมุมที่เราอ่อนไหวที่สุดให้มันยากเหลือเกินนะครับแต่ระหว่างนี้ไม่อยากให้เป็นจำเลยของความรักหรือว่าความคิดของตัวเองอยากจะให้ใจดีกับตัวเองระหว่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีใครดูแลเราหรือไม่มีใครดูแลเราก็ตามอย่าลืมใจดีกับตัวเองเสมอๆเลย
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ขอบคุณหลายข้อความเข้ามาเช้าวันนี้นะครับนั่งอ่านทุกข้อความเลยจะอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะมันไหลเข้ามาเร็วมากเลยนะครับแต่ว่ามีหลายข้อความเลยที่อ่านแล้วรู้สึกแบบเขาน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเขาสละเวลาพิมพ์ข้อความบางคนพิมพ์เข้ามายาวมากนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ส่งทั้งกำลังใจอะไรเงี้ยหรือว่าส่งข้อความความรู้สึกดีๆอย่างเช่นบอกว่าฟังกรีนเวฟมา20ปีแล้วตั้งแต่ลูกอยู่อนุบาลมีของรางวัลจากกรีนเวฟเป็นผ้าปูที่นอนด้วยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ลูกชายอยู่ปริญญาโทปี2แล้วนี่เขายังฟังกรีนเวฟด้วยกันเหมือนเลยนะครับมีหลายข้อความมากขอบคุณทุกข้อความทุกความใจดีมันมีค่าแบบว่าหาแบบประเมินราคาไม่ได้จริงๆขอบคุณจริงครับเช้าวันนี้นะครับเชิญทุกคนช่วยกันส่งเพลงให้กับเฟียนหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรากำลังจะมีรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตซึ่งกำลังจะเปิดขายบัตรในอีก15นาทีที่จะถึงนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับซึ่งคอนเสิร์ตในคราวนี้เนี่ยเราเจอพี่กบทรงศิษย์พี่ก้อยสรัญญาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะครับพี่ตุ๊กวิยดาเบิร์ดกฮาร์ดนะครับมีพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบในเฉลงเฉพาะกิจด้วยแล้วก็สาวสาวสาวศิลปินเหล่านี้เนี่ยถือเป็นระดับปรมาจารย์คือแบบขั้นเทพทั้งนั้นเลยถ้าเกิดว่า your request ในช่วงนี้เนี่ยจะเปิดเพลงที่ดังที่สุดฮิตที่สุดที่คุณคิดถึงมากที่สุดของศิลปินเหล่านี้เนี่ยคุณคิดว่าแต่ละเพลงน่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างเลือกได้แค่เพลงเดียวลองส่งเข้ามาดูกันหน่อยถ้าเป็นสาวสาวสาวเป็นเพลงนี้ไหมครับ

0: ังตอนนี้เพราะแค่ไหนนะครับในคอนเสิร์ตเพราะมากกว่านี้อีกหลายเท่าเลยได้เจอพี่ปั่นด้วยครับพี่ก้อยชลัญญาพี่กบทรงศิษย์นะพี่ตุ๊กวิยดาเบิร์ดกับฮาร์ดครับสาวๆๆแล้วก็เฉลียงเฉพาะกิจอย่างพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบด้วยนะครับกับ Remaster คอนเสิร์ตในคราวนี้เสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีกำลังจะเปิดให้จองบัตรแล้วที่ไททิเก็ตเมเจอร์เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจองให้ทันนะครับเป็นกำลังใจให
1: ้ DJ Playlist 55 minutes
2: น
1: ้
2: องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
7: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
6: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
7: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
6: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
7: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
11: ่อร่อยมาก
10: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
12: อร่อยเกินต้าน

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กินเนาะ
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: inspiration จากปานธนพร
7: ในเมื่อมีงานให้ทำจงทำเพราะว่าพอถึงวันหนึ่งที่เราไม่ทำงานมันก็เหมือนคนตายแล้ววันนี้มันทำได้ทำเถอะขอให้รู้ว่างานนั้นมีประโยชน์เราทำไว้เพื่อให้วันหนึ่งเรารู้สึกว่าวันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วอ่ะเราได้ฝากไว้เราได้ฝากเสียงเอาไว้นะเราได้ทิ้งตรงนี้ไว้นะอันนี้ในแง่ของคนที่สร้างงานเนาะใครจะไปรู้อ่ะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆแต่บางครั้งมันช่วยอะไรใครหลายๆคนได้มันอุ้มเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะตรงนั้นตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดีก็พอแล้ว
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: เวลาที่เราแบบว่าถ่ายดูพวกคลิปแบบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบชอบมีน้องหมาตัวแบบลูกหมาอะไรเงี้ยหมาเด็กอะไรเงี้ยเขาอยู่ในตู้เย็นเนาะ
10: เขาอยู่ในตู้เย็น
9: นางเข้าไปนอนตามชั้นอะไรอย่างเงี้ย
10: จริงหรอ
9: จริง
10: ไม่ใช่หน้าตู้เย็นหรอ
9: ในตู้เย็นเลยจ้า
10: เขาไปแล้วเจ้าของก็ให้เขาไปนอนในตู้เย็น
9: เขาก็คงให้เข้าไปตู้เย็นแหละอาจจะเป็นคลิปแบบของไทยก็เคยเห็นเหมือนกันนะเออบางทีก็เป็นคลิปแบบฝรั่งอะไรเงี้ย
10: คอนเทนต์นะเน
9: าะก็นิดนึง
10: แต่ไม่ใช่นอนแล้วแบบปิดตู้เย็นไปเลยอย่างนั้นเลยไม่ใช่หรอ
9: ไม่ใช่อันนั้นไม่รู
10: ้น้องหนาวไปนะเขาบอก
9: น้องอาจจะแบบต้องการอากาศเย็นหรือเปล่าคนก็เข้าไปอยู่ในตู้เย็นแบบนี้ได้เหมือนกันมีบริษัททำความเย็น SDRS ในญี่ปุ่นค่ะเขาเปิดตัวตู้เย็นคลายร้อนสำหรับมนุษย์เลยนะเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศที่ร้อนทารุณ
10: เธอตู้เย็นหรือห้องเย็นเอาดี
9: ๆถ้าตรงนี้เรียกว่าห้องเย็นเมื่อกี้ลงไปพบปะประชาชนด้านล่างเหงื่อซกเลย
10: ขึ้นมาปุ๊บ
9: หนาวฉับพลัน
10: ตัวเป็นตุ่มขึ้นมาเลยขนตั้งขึ้นเลยนะครับ
9: ฉันปรับตัวไม่ทันเลยทีเดียวตู้เย็นที่ว่านี้นะคะบอกว่าประตูตู้มันจะเป็นแบบว่ากระจกใสอ่ะข้างในมีที่นั่งให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งพักเพื่อรับอากาศเย็นจัดๆนะคะซึ่งอุณหภูมิสามารถลดต่ำลงได้ถึงประมาณ5องศาเซลเซียสแล้วลมเย็นน่ะมันจะไม่กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันจะกระจายไปแบบบริเวณหัวคอไหล่แล้วก็หลังเข้าไปนั่งแบบแค่ประมาณสักแบบ10นาทีอะไรเงี้ยก็ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็บรรเทาอาการแบบอ่อนเพลียจากความร้อนเวลาเราเจออากาศร้อนๆอ่ะมันไม่ไหวเลยเนาะ
10: มันจะแบบหมดแรงอ่ะ
9: หมดแรงจริง
10: โ
9: ดยตู้เย็นนี้เขาบอกว่าตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ15องศาพร้อมกับโหมดทำความเย็นแล้วก็การไหลเวียนอากาศ3ระดับด้วยกันนะคะมีระบบความปลอดภัยปิดการทำงานอัตโนมัติหลังจากผ่านไป20นาทีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายลดต่ำเกินไปแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังใช้พลังงานเพียงครึ่งนึงถ้าเทียบกับเครื่องปรับอากาศเป็นแบบเคลื่อนที่ทั่วไปนะคะรวมถึงออกแบบมาให้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะมีล้อในตัวไม่ต้องติดตั้งระบบพิเศษใดๆเขาบอกเริ่มวางตลาดแล้วด้วยนะผ่านตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็นอุตสาหกรร
10: ม
9: ในราคา 1.5 ล้านเยนถ้าบอกลบคูณหารสิ
10: น่าจะแบบหลายแสน400,000
9: ป่ะ300,000กว่า
10: 400,000อะไรประมาณ
9: ประมาณนี้นะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเขาบอกว่าคือบริษัทแล้วก็องค์กรภาครัฐที่ต้องการจะจัดหาพื้นที่คลายร้อนให้พนักงานในราคาที่ประหยัดพลังงาน
10: ข้าไปอยู่ในตู้เย็นนี้หรอ
9: ก็บางทีมันตากแอร์มันไม่ทันไง
10: เขาไปนั่งคือเขาไปนั่งปุ๊บปั๊บนึงมีคนมายืนชี้บอกเอาตัวนี้
9: ไม่ใช่
10: ไม่ใช่เลือกไก่สด
9: ไม่ได้มีให้เลือกดีนะยังสดอยู
10: ่มันชี้ไปที่เราบอกอุ้ยตัวนี้เหี่ยว
9: เข้าไปได้ทีละคนนะจ๊ะเธอ
10: เขาได้ทีละคนหรอ
9: ทีละคน
10: ฉันนึกว่าเขาไปนั่งแบบ
9: ไม
10: ่สิบคนหรือไง
9: มีชี้ตู้อย่างนั้นตู้เย็นเหมือนตู้เย็นเลยอะลักษณะอะ
10: ฉันกลัวเขาไปแล้วประตูล็อกกับ
9: เธอ
10: ฉันดู Final Destination เยอะไปหรือเปล่า
9: เยอะไปแต่เธอดูเยอะไว้ก็ไม่เสียหลาย
10: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าบ้านเรามีแล้วนะคะ
9: จริงเหรออ
10: ยู่ตามวัดไง
9: แรงมาก
10: คนละตู้กันจ้ะ
9: คนละตู้จ้า
10: คนละตู้จ้าน
9: ะญี่ปุ่นร้อนมากอะเน
10: า
9: ะ
10: ตอนนี้ร้อนคือ
9: ร้อนหน้าร้อนบ้านเขาอะ
10: พอมันพลิกเป็นช่วงซีกโลกเนี่ยร้อนอะร้อนหมดเลยแล้วร้อนแบบแสบเลยอะ
9: คือมันอธิบายลำบากอะต้องไปร้อนเองแล้วจะรู
10: ้คือฉันเคยไปมาแล้วช่วงหน้าร้อนกลับมาตัวดำจ้ะ
9: เออคือทั้งที่เราอยู่บ้านเรามันก็ร้อนนะเนาะแต่ว่ามันร้อนคนละแบบบอกไม่ถูกอะหรือว่าเรายังไงอะเราชินกับความร้อนบ้านเราอยู่แล้ว
10: ตอนช่วงหน้าร้อนเราซีกโลกมันเอียงเข้าหาแดดเต็มๆอะมันจะแบบแรงมากแล้วก็ซีกโลกเหนืออะมันจะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานขึ้นโดยเฉพาะในหน้าร้อนแบบนี้นะฮะคือที่บางประเทศก็แบบ10ชั่วโมง12ชั่วโมง14ชั่วโมงก็แล้วพระอาทิตย์ยังไม่ตกอะไรเงี้ย
9: บ้านเราเองก็ด้วยนะลองสังเกตดูอะคุณผู้ฟังลองดูนะประมาณสักคือทุ่มนึงแล้วอะบ้านเราอะฟ้ายังไม่มืดเลย
10: ยังพบเพลย์แบบ
9: ยังเห็นยังตากผ้าอ้อมเงี้ยหรอ
10: ใช่ถึงเวลาตากผ้าอ้อมมาจ้ะ
9: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังทาสแมวทั้งหลายฟังทางนี้ค่ะอาหารแมวมีโอโกอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวนะคะกับสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวทั้ง4สูตรค่ะที่มาพร้อมกับลูกใหม่แต่ว่าอร่อยถูกใจเหมียวเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมีวางขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพชช็อปใกล้บ้านคือสูตรของเขาเนี่ยมีมาไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้านสูตรแมวเปอร์เซียสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มและสูตรลูกแมวแล้วตอนนี้มีโอโกเขามีกิจกรรมสนุกมีสิทธิ์รับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะสเปเชียลวิดีโอเมสเซจจากทางหนุ่มๆ Process ที่พิเศษเฉพาะคุณเท่านั้นเมื่อคุณซื้อสินค้ามีโอโก X Process Limited Gift Box ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็รีวิวให้แบบครีเอทีฟที่สุดเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม69เท่านั้นนะคะ
10: ค
9: ุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปที่เพจ Facebook ออนไลน์นะคะหรือถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook มีโอโกได้เลยค่
10: ะ
9: อยู่ต่อกับพี่เฟียสนะคะ
10: โอ้ยพูดแล้วหิวเลย
9: อ่านแมวจ้า
10: เป็นแมวเด็กด้วยนะจ้า Green
11: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

กันบอกว่าได้บัตรรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตกันแล้วนะหลายข้อความเลยนะครับดีใจด้วยที่จองทันนะครับแล้วก็ได้จองตามจำนวนที่อยากไปบางคนบอกว่าจองไป16ใบเลยเหรอโหไปดูกันหลายคนแน่ๆเลย 10:15 นแล้วครับชั่วโมงที่3พี่เฟียสมาอยู่เป็นเพื่อนเช้าวันนี้

ีข้อความฝากเข้ามาบอกว่าเพลงเพราะฟังสบายจังอยากหยุดยาวแล้วนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับเดี๋ยวได้หยุดยาวในสัปดาห์หน้ามีวันหยุดเยอะเลยนะครับพักผ่อนกันไปครับสบายๆไปเรื่อยๆนะครับเพลงนี้รักแค่ไหนจากพลเชษฐ์ก่อนหน้านี้มีแท็กซี่ไรด์จากเทราคอต้าซิงเกิลใหม่ด้วยชั่วโมงนี้ครับเตรียมตัวครับวอร์มนิ้วรอไว้ได้เลยเดี๋ยวจะแจกบัตรคอนเสิร์ตเซตสุดท้ายแล้วนะ6ใบเลยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วMoonlight Lounge ครับครับวันไหนตอนใหม่ล่าสุดเจอกับโบกี้ไลออนแล้วก็วานวันวานวันนี้วันสุดท้ายครับ

0: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: หนึ่งสิงหาคมนี้โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับแล้วก็กรีนเวฟรวมทั้งโบกี้และอ้อนละว่ามันวานยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีมากๆที่จะได้เจอทุกคนนะครับวันนี้เราแจกบัตรทางวิทยุวันสุดท้ายครับแต่ว่าแจกทีเดียว6ใบรวดเลยสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับกติกาสำหรับเช้าวันนี้ง่ายมากๆเลยพิมพ์ชื่อเล่นทั้ง6คนที่อยากจะพาไปดูคอนเสิร์ตในวันนี้นะใครที่แบบเล่นเกมแทนเพื่อนก็ต้องพิมพ์ชื่อเล่นเพื่อนมาให้ครบทั้งหมด6คนนะครับตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์โทรกลับเราจะได้โทรกลับไปหาผู้โชคดีได้คัฟเวอร์ในเช้าวันนี้ครับแถมให้3เพลงรวดเลยเป็นศิลปินเด็ดๆทั้งนั้นที่เคยมาคัฟเวอร์เพลงของให้เราฟังเริ่มต้นที่โซดาครับหยิบเพลงของพี่แมวจิรศักดิ์มาคัฟเวอร์สไตล์เป็นแบบลูกกรุงหน่อยอ่ะชื่อเพลงก็เพลงลูกกรุงนี่แหละ

ังไงในเวอร์ชันของสแตมป์ครับตอนนี้มีโซดากับเพลงรูปกุ้งด้วยนะครับอีกเพลงนึงหลังเพลงนี้จบจะมีผู้โชคดีแล้วได้บัตรไป6ใบนะครับแนะนำทริคในการส่งข้อความนิดนึงนะครับวิธีการร่วมสนุกส่งข้อความครั้งเดียวพอใครที่ส่งย้ำๆซ้ำๆหลายๆครั้งเนี่ยมันจะไปอยู่ในจังแล้วก็สแปมเราจะมองไม่เห็นข้อความคุณเลยนะครับหยิบเพลงจาก Tattoo Color ครับเคยมาแจมกับ Green Wave ด้วยเป็นวงที่หลายๆคนรักมาก Green Wave ก็รักวงนี้มากเหมือนกันเอาเพลงของออฟปองสั่งมาคัฟเวอร์ใหม่ทำสดใสเลยเวอร์ชันนี้หาฟังได้ที่ Green Wave เท่านั้นครับ

0: you please tattoo color วันนี้ขอแสดงความยินดีกับแก๊งนี้ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย36นะครับกราบเรียนเชิญนะครับคุณตุ๊กคุณอีฟคุณแอนคุณแตนคุณแพรวนะครับแล้วก็มี2แตนด้วยซ้ำนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคอนเสิร์ตนี้เป็น invitation only คือต้องเชิญมาดูคอนเสิร์ตก็คุณผู้ฟังเชิญตัวเองเข้ามาเลยแล้วก็จะเป็นผู้โชคดีติดตามลุ้นกันต่อไม่ได้ในช่วงนี้นะครับช่วงต่อไปวันนี้ DJ ทุกคนแจกหมดเลยยาวไปถึงช่วงเฟียสตอนช่วงหัวค่ำเลยเพราะฉะนั้นติดตามลุ้นก็ได้ในช่วงหน้าครับ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไรช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
6: ว้า wow.
5: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
7: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: ิงซื้อยิงได้ที่ก็

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Lifeจากธนาคารออมสิน
2: Smiley Request ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับมีฟังส่งข้อความมาถามว่าเพลงที่บอกว่าอยู่กับฉันได้ไหมไปกับฉันได้ไหมเพลงนี้ที่เปิดไปชื่อเพลงอะไรชื่อเพลง Taxi Ride ครับซิงเกิลใหม่จาก Terracotta ครับขอบคุณที่ฝากมาด้วยวันนี้ติดตามฟังเพลงเพราะกันยาวๆเลยครับระหว่างที่กดบัตรคอนเสิร์ต Remaster คอนเสิร์ตกันไปเพลินๆแล้วก็ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตครับวันไหนอีกโอ้โหวันนี้เราแจกกันฉ่ำเลยก่อนที่จะเป็นการเข้าสู่ช่วงของ Long Weekend ในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามฟัง Queen Wave กันเช้านี้ครับหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขถ้าเกิดว่าได้หยุดยาวก็เที่ยวให้สนุกใช้เวลาให้คุ้มค่า Queen Wave อยู่ที่ตลอดครับสแตนบายเพลงเพราะให้คุณฟัง24ชั่วโมงเฟซกลับมาเปิดแผงใหม่คืนนี้ทุ่มนึง

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กชู
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart to Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ยาวนี่อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2 สิงหาเริ่ม10 โมง

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าร
1: ถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
2: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครอบครัว Day ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook ครอบครัว Day Fan Page 106.5
3: วันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูล
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่ Propolis Plus
4: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
4: ฉีดเลย
5: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
7: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: Propolis Plus
9: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
9: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function lovely ล่ะ New Honda City Quick em up Suntuk Street
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมนะคะวันศุกร์ของแคน
4: เออ
5: นะคะ
4: ใครได้ตามโซเชียลก็จะน่าจะเห็นแล้วนะฮะว่า
5: วันศุกร์ของแคนเป็นยังไง
4: วันศุกร์ของแคนตั้งแต่ตีสี่คือยกรถแต่เช้าจ้ะ
5: ยกรถ
4: น้ำมันรั่ว
5: ไม่ถึงกับขั้นเป็นขวัญใจรถยกเน
4: า
5: ะ
4: ยังไม่ขนาดนั้นอ
5: ัน
4: น
5: ี้
4: ครั้งแรกครับ
5: ครั้งแรก
4: เพราะว่ามันขับต่อไม่ได้เราไม่กล้าขับมันน้ำมันรั่วอะไรเงี้ย
5: นะคะก็ให้ผ่านไปด้วยดีนะ
4: ครับ
5: เออเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆนานามันก็นะมันเป็นเรื่องที่บางทีมันเมนเทนแนนซ์แล้วเมนเทนแนนซ์อีกนะ
4: ใช่ครับ
5: เราใช้งานเขาทุกวันนะเนาะ
4: ถูกต้อง
5: นะติดตามกันนะคะช่วงนี้90วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่านี่เป็นแนวคิดของสสส.นะคะเขาคิกออฟแคมเปญนี้นะคะในช่วงเข้าพรรษามีข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรานะคะเขาบอกว่าปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นคนวัยทำงานแล้วก็แบบดื่มหนักด้วยนะคะในแต่ละปีอ่ะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็เจ็บป่วยจากเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนนะคะเสียชีวิตกว่า 20,000 คนแล้วก็ประชาชนเกือบ8ใน10คนเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น
4: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นซะเยอะนะจากที่แคนอ่านข่าวเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดครับ
5: นั่นไงนะคะทุกปีเขาบอกว่าจะมีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษานะคะแต่ว่าแคมเปญปีนี้เป็นเรื่องของแต้มชีวิตด้วยการทดลองงดเหล้า90วันจะเป็นการเพิ่มพูนแต้มชีวิตในระยะยาวคุณจะได้แต้มชีวิตในเชิงสุขภาพที่ดีขึ้นครอบครัวมีความสุขมากขึ้นแน่นอนแหละมีแต้มค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วยแล้วก็ความสำเร็จของแต่ละคนที่ทำได
4: ้
5: ก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้คนรอบข้างเหมือนกับเป็นการขยายผลจากการงดเหล้าเข้าพรรษาไปสู่วัฒนธรรมหรือว่าค่านิยมของสังคมในการเลิกดื่มต่อไปได้นะคะเขาบอกว่าตลอด23ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะจำนวนคนที่เข้าร่วมแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเริ่มจากประมาณ 4-5 ล้านคนตอนนี้มีประมาณ 8.6 ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็คาดหวังว่าคนไทยเนี่ยจะดื่มแอลกอฮอล์แบบลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะวิถีก็คือไปทำกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เขาก็เน้นสร้างแรงจูงใจในเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิตนี่แหละค่ะ
4: เพราะเดี๋ยวนี้เทรนด์สุขภาพมาเยอะมากนะครับ
5: ซึ่ง
4: เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะ
5: ดีจริงๆ
4: คือกลายเป็นเทรนด์ที่หลายคนบอกว่าบางคนเขาก็ไปพร้อมกับแบบพร็อพเต็มตัวนะคือไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
5: เพื่อ
4: แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะกับการที่เขาลุกขึ้นออกกำลังกาย
5: แค่คุณแบบว่าคิดแล้วคุณไม่ได้คิดเฉยๆแล้วก็ลงไปนอนต่อ
4: ใช่
5: คุณหยิบอุปกรณ์อะไรก็ตามออกไปเดินอ่ะก็ได้แล้วอ่ะ
4: การออกกำลังกายแล้วการที่เรามีความสุขกับการเลือกไอเทมต่างๆผมว่ามันแบบมันดีมากเลย
5: ใช่มันเป็นแรงกระตุ้นให้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากลุกไปยืดเส้นยืดสายออกกำลังกาย
4: จริงๆเมื่อเช้าเนี่ยเสร็จข่าวนี่แคนชุดที่ใส่ไปอ่านข่าวเนี่ยคือใส่ชุดวิ่งไปแล้วนะ
5: กะว่าตั้งใจเลยว่า
4: วันนี้มีเวลาช่วงเช้ากะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขับรถไปวิ่งเปลี่ยนแผนหมดเลยเนี่ยเพิ่งมาจากสู่รถ
5: เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังว่าในชีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะปรับตัวกันไป
4: ครับผม
5: อยู่กับแค่เดี๋ยวรอบหน้าตอนเที่ยงเจอกัน
4: ครับกดไม่ไปต้องคุยต่อก่อน
5: ไปไหมไม่ไปเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเช่นเดียวกันนะคะว่าในชีวิตของคนเรานะคะ มันไม่มีอะไรที่แน่นอนจริงๆเลย
4: เมื่อกี้คลิกอะไรไปไม่รู้แล้วก็หน้าจอหายไปเลย
5: เห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่า
4: อะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริง
4: นี่นะครับ
5: เราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังด้วยไม่ได้คาดคิด
4: ไม่ใช่นั่งไหมผู้หญิงนั่งก่อนไหมครับ
5: ไม่ใช่คาดหวัง
4: เ
5: ขาเรียกว่าไม่คาดคิด
4: เดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกัน
5: ใช่ไหม
4: นะฮะว่าสรุปแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าหลายคนก็ถามมาเยอะว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเวลาเจอน้ำที่รั่วลงมาจากรถเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนว่ามันคืออะไรกันแน
5: ่คืออะไร
4: มันเป็นได้ทั้งน้ำเฉยๆก็ได
5: ้
4: หรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะฮะ
5: ของแค่นี้คือ
4: น้ำมันเชื้อเพลิง
5: น้ำมันเชื้อเพลิงเลย
4: ซึ่งก็คือดีเซล
5: ก็คือไหลเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำ
4: เปิดก๊อกเลยครับเขาบอกว่าคือท่อด้านล่างเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นอากาศบ้านเราที่มันร้อนเนี่ยบางทีรถที่ทำในยุโรปเนี่ยมันก็ไม่ได้แผ่นตรงนี้ไว้มันก็เป็นพลาสติกซึ่งมันไม่รั่วแต่มันแตกเลย
5: มันแตก
4: มันจะแตกตอนไหนก็ได้
5: แต่ว่าตอนที่เราเข้าไปดูแลเข้าศูนย์ปกติก็ไม่มีอะไร
4: ไม่มีอะไรนี่นะครับโอเคฟังเพลงกันต่อ
5: โอเคแล้วเน
4: า
5: ะ
4: ครับผมได้ครับ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

วันนี้เปิดชั่วโมงมาแบบ2เพลงเศร้านะฮะเศร้าคนละแบบเพลงแรกเนี่ยจริงๆมีความคล้ายคลึงกันนะเนาะแต่ว่าเพลงแรกมันก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันดีพอไหมที่เธอจะรักได้นะครับแต่สำหรับเพลงที่2เนี่ยคือรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าดีไม่พอหรอกแต่ด้วยความรักก็เลยต้องตัดใจให้ไปหาคนที่ดีกว่าก็ไม่รู้ว่าใครเคยเจอเรื่องราวแบบนี้บ้างนะครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีแขกที่มาพูดคุยกันด้วยนะครับมาฝากเพลงใหม่นะฮะทำให้บรรยากาศในห้องตอนนี้มันสดใสมากเลย กับความสวยงามของเลดี้ปรางสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ถามก่อนเลยอันนี้คือชุดธีมของเพลงนี้หรือว่าธีมเราเอง
2: เป็นชุดธีมเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนี่ MV นะคะ
1: มี
2: ก็จะมีความแบบสีฟ้าสดใส
1: สดใสมากนะครับคุณฟังอยากเห็นก็เปิดดู ในกล้องของเราได้ตอนนี้เลยที่ปรางอยู่กับเรานะครับวันนี้มาคุยถึงเพลงใหม
2: ่เพลงใหม่ใช่ไห
1: มมากรีนเวฟยังไม่เคยเจอกันเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เจอแต่พี่เป้ใช่ไหม
2: ตลอดเลย
1: วันนี้มาเจอพี่แคนบ้าง นะครับเพลงใหม่ชื่อว่าอะไรคะ
2: Happy Hour ค่ะ
1: อันนี้คือที่มาที่ไปยังไง ช่วงนี้แบบชีวิตมันดีหรือว่าเฮ้ยมันแฮปปี้มันสดใสหรือยังไง
2: มันมีความซับซ้อนเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆแล้ว Happy Hour เนี่ยมาจริงๆปางอยากทำเพลงนี้พี่แอมเขียนนะคะพี่แอมอัจฉริยะแล้วก็คุยกับพี่แอมว่าอยากมันมีโมเมนต์นึงที่อยากจะแบบส่งต่อคือโมเมนต์ที่แบบอะไรก็ได้คนสัตว์สิ่งของหรือเวลาที่เรามีความสุขมากๆค่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันผ่านไปอยากแบบหยุดเวลาไว้ตรงเนี้ยคือแต่จริงๆอ่ะยกตัวอย่างเขานิดนึงคือยกตัวอย่างกับพี่แอมว่าเหมือนเวลาแบบคนจีบกันหน่อยพี่แอมแบบสมมติว่าเราไปเดทกันน่ะแล้วแบบหมดเวลาแล้ววันนี้ประมาณ4ทุ่มก็ได้แล้วก็ผู้ชายมาส่งที่รถอ่ะแล้วกำลังจะลงจากรถแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยยังไม่อยากกลับเลยหรือว่าเดินไปส่งกันแล้วแบบต้องแยกกันอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งคนจีบกันหรือว่าจริงๆก็เป็นฟีลแบบแฟนคลับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเหมือนจริงๆก็มีเพื่อนที่แบบมีเบบี้เขาก็จะชอบพูดกับปังว่าไม่อยากให้ลูกโตเลยแบบนี้กำลังน่ารักก็เลยแบบเอ้ยมันคงมีหลายคนที่มีความรู้สึกนี้เหมือนกันที่แบบอยากหยุดเวลาไว้อ่ะมันแบบมันดีมากๆเลยหรืออะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวแล้วไม่อยากกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของเพลง Happy Hour ก็คือคุยกับพี่แอมแล้วพี่แอมบอกว่างั้นมีคำหนึ่งไหมหาคำหนึ่งให้พี่แบบเป็นคำจำกัดความรู้สึกนี้ให้หน่
1: อ
2: ยแล้วมันก็เลยมาเป็น Happy Hour คือมัน Happy Hour ที่ว่านี้ไม่ใช่ Happy เฉยๆนะคะไม่ใช่แบบแปลตรงตัวแต่จริงๆเป็น Happy Hour ที่เป็นโปรโมชั่นเรื่องแถมหนึ่งอะค่ะ
1: ฟิลนั้นเหรอ ฟิลนั้นเหรอ
2: คือฟังก็ไปนั่งคิดแล้วฟังรู้สึกว่าจริงๆโมเมนต์ตรงนั้นมันดีเหมือนกันเพราะว่าใน1วันมี24ชั่วโมงแฮปปี้อาร์มันจะมีแค่2ชั่วโมงที่เราจะมีความสุขมากก็คือเวลาที่เราได้โปรโมชั่น1แถม1เนี่ยมันมีแค่2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะทุกคนก็จะเฝ้ารอโอกาสตรงนั้นถูกไหมคะแล้วเวลาที่มันเริ่มแล้ว5โมงปุ๊บเราจะไม่อยากให้มันจบตอนทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็เลยเอามาเปรียบเทียบกัน
1: แต่เข้าใจคอนเซปต์โดยรวมเพราะคนเราจะมีแฮปปี้อาร์ต่างกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างฟิลนั้นอะนึกออกเลย การที่แบบว่าทำไมการเดิน1กิโลนี้มันเร็วจังเลยนะ
2: ใช่
1: มันต้องแยกกันแล้วหรอแต่ของพี่ผ่านมานานมากมันทำให้เรานึกย้อนไปมันเคยมีโมเมนต์นั้นช่วงแบบว่าช่วงแบบผีเสื้อบินมวนท้องอ่ะ
2: ใช่มันจะแบบมันจะเป็นความรู้สึกนั้นเลยซึ่งของปาก็ผ่านมาแล้วเหมือนกัน
1: เอ้ยอย่างนี้แล้วพอพี่แอมทำเนื้อมารอบแรกโอเคเลยไหม
2: โอเคหมดเลยโอเคหมดเลยพออธิบายไปแล้วพี่แอมเก็ตเลยว่าเราต้องการความรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพอรู้แล้วว่าคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เราได้คิดไว้ไหมว่าเฮ้ยมันจะเป็นเพลงประมาณฟิลไหนแบบว่าแนวไหน
2: คือจริงๆเป็นมีดนตรีอะไรมาก่อนด้วยค่ะเป็นพี่ดาโน่ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ของปางเขาก็อยากให้เพลงนี้คือจริงๆตั้งแต่ทำเพลงกับที่เลิฟอีสมายังไม่มีเพลงจังหวะที่สดใสขนาดนี้มาก่อนยังไม่มีเพลงเร็วพูดง่ายๆใช่เพลงนี้จะเป็นเพลงจังหวะเร็วที่สุดตั้งแต่เคยมีมา
1: ก็เป็นอีกความสดใสหนึ่งที่โผล่มานะครับอันนี้อยากรู้ว่าแล้วตอนอัดจริงๆอะตอนนั้นอะที่บอกว่าแฮปปี้อาร์มมีหลายแบบมาก
2: ๆ
1: อินเนอร์เรามันคือเป็นเรื่องไหน
2: ตอนที่เราอัดเนี่ย
1: มันนึกถึงโมเมนต์ไหนมันนึกถึงเรื่องไหนเพราะว่าแน่นอนแหละเราเวลาเราร้องมันก็ต้องมีภาพมีหัวเนาะ
2: ใช่ไ
1: หมของเลดี้ปางคือแบบไหนครับ
2: แต่ของหนูก็คือที่เล่าไปนะค่ะเล่าให้พี่แอมฟังว่าเป็นโมเมนต์แบบตอนแบบจีบกันแล้วก็แบบว่ามันมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่อยากไปเลยมันจะมีความอ้อนๆอยู่แต่เราก็จะมีความแบบแสดงออกไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเวลาคนเราจีบกันนะมันจะยังแบบว่ามันจะยังไม่หวานใส่กันนึกออก
1: ม
2: ั้ยคะ
1: มีความกักอยู่นิดนึ
2: งมันจะมีความกักมีความเท่ๆอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลลิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแต่คือมันมีความสุขมากๆที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นความสุขที่แบบเล็กๆน้อยๆนึกออกมั้ยคะแต่มันทำให้เข ขาเรียกว่าอะไรเป็นนึกถึงความสุขที่ธรรมดาเลยอ่ะแต่มันพิเศษมากมันทำให้โลกเราแบบพิเศษแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยากให้มันจบไปก็เลยนึกถึงโมเมนต์ตอนนั้น
1: เป็นช่วงเวลาที่แบบน่าจดจำแล้วมันก็จะจำได้เลยแบบยาวๆไปเลยอัดนานไหมเพลงนี้ตอนอัดมีแบบความอุปสรรคอะไรไหมครับหรือว่าโอเคราบรื่น
2: ไม่มีเลยราบรื่นมากเพลงนี้แฮปปี้เป็นไดรฟ์เอนเนอร์จีแบบพุ่งๆค่ะ
1: ช่วงนี้รู้สึกไหมว่าตัวอย่างมันราบรื่นไปหมดเลยคือคุณผู้ฟังตอนการนั่งคุยกับเลดี้ปรางตอนนี้คือสัมภ

0: ใช่ค่ะ
1: โอเคอันนี้คือเรื่องของเพลง ซึ่งเดี๋ยวเราได้ฟังสดๆกันแน่นอนนะครับ ด้านหลังนี้คุย MV กันหน่อยดีกว่าน
0: ี่
1: MV, อันนี้ MV สดใสมากนี่ขนาดเราไม่ได้เปิดเสียงนะในห้องนี้ มีธีมอะไรยังไงบ้างในการทำ MV นี
0: ้ก็เลยไปคุยกับผู้กำกับค่ะแล้วผู้กำกับเขาได้ไอเดียหนึ่งมาบังชอบมากๆมันเป็นเขาบอกมันเรียกว่าช่วง REM มั้ง Rapid Eye Something เกี่ยวกับเป็น Facing การนอนนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราหลับฝัน
1: ช่วงเรม
0: ใช่
1: ใช่ช่วงเรมเพราะว่าเวลานอนมันจะมีดิฟสลีปมีเรมเรมคือตอนที่ตาเรามันจะแบบ
0: ใช่ใช่ใช่
1: มีความแบบพิบๆอยู่อ่ะ
0: ก็คือเราฝัน
1: เป็นช่วงฝัน
0: โชคเป็นช่วงฝันแล้วเขาบอกว่าจริงๆเวลาที่ช่วงเราฝันนะเขาใช้คำว่าฝันสะพรั่งที่สุดแต่จริงๆมันคือฝันที่เราแบบมีโมเมนต์มากที่สุดแล้วก็จะมีความสุขที่สุดของการฝันค่ะเราก็เลยดึงตรงนั้นนะเอามาทำเพราะว่าเราในฝันเนี่ยเราจะเป็นอิสระเราจะเป็นใครก็ได้แล้วเราจะเหมือนแบบยืดเวลามากแค่ไหนก็ได้ที่เราจะได้เจอเธออะไรประมาณนี้ก็เลยเอาช่วงนั้นเขาบอกว่าช่วงนั้นจริงๆก็เป็นหนึ่งในชั่วโมงแฮปปี้อาวของเราเหมือนกันที่เราหลับอยู่แล้วเราฝันถึงเรื่องที่เรามีความสุขที่สุดใช่ก็เลยเป็นการลอนฝัน
1: ฝันว่าแบบฟุ้งๆฝัน
0: ใช่เป็นฝันแล้วในเรื่องเนี่ยก็จะเล่าว่าฝันได้กินเค้กเพราะจริงๆเป็นคนชอบกินเค้กมากแต่ว่าด้วยความที่เราแบบต้องรักษาหุ่นด้วยเพราะฉะนั้นในฝันเนี่ยกินเยอะมากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือฝันว่าแฟนตัวเองเป็นปลาทองแล้วก็เต้นรำกับแฟนอะไรแบบนี้
1: ฝันว่าแฟนตัวเองเป็นปลาทองอันนี้ใครคิดน่ะมันมาจากไหนมันมีที่มาไหมพี่ไม่เคยได้ยินคำว่าฝันให้แฟนตัวเองเป็นปลาทองคืออะไร
0: เพราะว่าเราอยากเต้นรำกับแฟนในเป็นแบบเป็นรูปร่างปลาทองจริงๆบอกคุยกับพุ่มกับว่าชอบปลาทองเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะปลาทองเถียงเราไม่ได้หนูอยากให้แฟนหนูเป็นปลาทองเพราะว่าปลาทองมันจะไม่เถียงอะไรเราเลยเราคุยอะไรกับมันก็จะ
1: แล้วก็แบบครับครับ
0: ใช่ใช่ครับครับครับครับอย่างเงี้ยหนูมีความสุขมากเพราะในฝันหนูแบบไม่เอาผู้ชายเอาเป็นปลาทองดีกว่
1: า
0: เพราะปลาทองแบบน่ารักกับเราจะไม่เถียงเราเราอยากทำอะไรเราอยากเต้นปลาทองก็จะโอเคกับเราอะไร
1: เพราะฉะนั้น MV ก็มาจากตัวเราหมดเลยสิใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอย่างงี้เนาะ
0: ใช่
1: แล้วเงานี่ใคร
0: เงานี่ไม่บอก
1: เงาเนี่ยมีเงาอ่ะ
0: ไม่เฉลยนะคะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: สุดท้ายใน MV ไม่ได้เฉลย
1: ไม่ได้เฉลยเนาะใช่ไหมแต่ก็ชัดแหละดูเงาก็ชัดนะเออชอบจังเลยทำไมบาง MV ก็มีแต่มือบาง MV ก็มีแต่เงา
0: อยากให้คนลุ้น
1: ๆเมื่อกี้ทีมงานของเราดูแล้วทีมงานก็ลองทำตามอยู่เหมือนกันนะว่าเมื่อกี้คุยกันว่าไหนเธอลองกินเค้กท่านี้สิว่าจะได้ไหม
0: คำใหญ่มาก
1: เธอลองกินเค้กท่านี้กับเธอลองบิดขี้เกียจแบบเรดี้ปรางสิเออนี่ก่อนมาทุกเราไปถ่ายก็คือถ่ายในสตูดิโอหมดเลยเนาะ
0: ในสตูดิโอหมดเลยค่ะ
1: แล้วสไตลิสต์ต่างๆนี่คิดเองหรือว่าทางทีมก็ดูกันช่วยกัน
0: แบบว่าให้เป็นเราที่สุดด้วยให้มันดูสดใสแล้วก็แบบเป็นเราไม่ได้แบบต้องแต่งตัวเวอร์มาก
1: จริงๆเลยที่ปรางชอบสีอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: หนูเหรอ
1: เออ
0: ชอบสีฟ้าค่ะชอบ
1: สีฟ้าเนาะนี่ก็ดูเป็นโทนทุกอย่างแบบฟ้าหมดเลย
0: ใช่เนี่ยก็เต้นรำกับน้องป้าแบบอยู่ในฝันทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ย
1: โคโรกราฟนี่คือเองหรือว่า
0: เองคิด
1: ร้องนี่คือเองหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือ MV ที่เป็นตัวตนเลดี้ปรางมากๆ
0: ใช่ค่ะไม่มีท่าเต้นตายตัวค
1: ่
0: ะ
1: โอเคอันนี้ของถ้าเกิดนับทั้งหมดที่ทำกับลูอิสนี่เพลงที่เท่าไหร่แล้วนะ
0: เพลงที่4ค่ะ
1: เพลงที่4ใช่ไหมเป็นเพลงมีเพลงช้าแล้วมีนู่นนั่นนี่เพลงเร็วแล้ว
0: ใช่ก็ช้ามา2เพลงเป็นเพลงเศร้า2เพลงค่ะ
1: ค
0: แล้วก็มีเพลงรักก็คือเพลงก่อนหน้านี้อย่าไปรักใครอีกนะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็มาเพลงนี้เป็นเพลงเร็วเพลงแรกด้วย
1: มีแนวไหนที่รู้สึกว่าอยากทำอีกหรือว่าแพลนต่อไปยังไงบ้าง
0: จริงๆแพลนในปีนี้ที่คุยกับทีมจะเป็นเพลงรักทั้งหมดเลยค่ะใช่ก็เหลืออีกเพลงนึง ขอคิดคอนเซปต์ก่อนตอนนี้คิดไม่ออก
1: อ๋อที่บอกเหลือเพลงนึงคือเรายังอยู่ในการคิดคอนเซปต์อยู่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกเพลงมันจะมาจากคอนเซปต์ของปังเองหมดเลยค่ะ
1: โอเคครับเรื่องเพลงประมาณนี
0: ้
1: นะฮะแต่ชีวิตสดใสเนาะตอนนี
0: ้สดใสมาก
1: ดูสดใสมากเพราะปกตินะต้องบอกว่าช่วงพี่แคนเนี่ยเป็นช่วงประมาณ 11:30 นเนี่ยก็มักจะเป็นที่แรกที่ศิลปินมา
0: แต่งงๆหน่อยเนาะ
1: ก็ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมแบบเพิ่งตื่นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ลิลลี่ปรางนี่เหมือนตื่นมาแล้วสัก5ชั่วโมงเนาะสดใสมากแต่มาที่ Green Wave ก็ต้องฝากเสียงสดๆไว้หน่อยเนา
0: ะ
1: สำหรับเพลงนี้ครับ Happy Hour นะครับจาก Lady Prang จัดให้ครับเชิญครับ

0: 山太美。
1: สดใสตั้งแต่เช้าเสียงบอกว่ามาเต็มมากวอร์มเสียงมาตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วหรือเปล่า
0: เสียงแล้วเรียบร้อยค่ะพอรู้ว่าต้องลองแน่นอน
1: เพลงน่ารักมากๆแล้วก็น่าจะเหมาะกับหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนๆ Green Wave นะฮะยังไงก็ขอเพลงนี้กันเข้ามาได้เรื่อยๆสดใสเลยเนาะฝากเพลงนี้หน่อยครับ
0: ก็ฝากเพลง Happy Hour ด้วยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบมีช่วงเวลาที่เราไม่อยากให้มันผ่านไปแล้วเรากำลังมีความสุขมากๆหวังว่าทุกคนฟังเพลงนี้แล้วจะมีรอยยิ้มแล้วก็นึกถึงโมเมนต์ดีๆที่เราเคยมีความสุขละกันไม่ว่าเราจะมีเรื่องเครียดอะไรมากแค่ไหนแต่ขอให้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราก็ยังมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแหละแล้วก็ลองฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆหรือว่าคิดถึงใครก็ลองส่งเพลงนี้ให้ก็ได้ฝากขอเข้ามาที่กรีนเวฟเยอะๆนะคะ
1: นี่ดู MV ได้ที่ไหนคะ
0: ดู MV ได้นะคะที่ YouTube Love Beast เลยค่ะเพิ่งปล่อยเมื่อคืนนี้เลยค่ะ
1: เมื่อคืนนี้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: สดๆร้อนๆอ่ะรีบเข้าไปรับความสดใสกันนะครับ
0: ครับผม
1: เนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเปิดเพลงเต็มๆให้เลยนะครับขอบคุณเลดี้ปรางด้วยมากับเรานะครับขอบคุณมากนะครับพี่แอมเปิดต่อกันเลยแฮปปี้อาร์แล้วก็ต่อเพลงโอบเลยแล้วกันเนาะไม่อยากรักคนอื่นแล้วอ่ะโอเคจัดให้ครับขอบคุณมากครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

อนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: ียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
6: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่
6: ว
5: ิตาวัน
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
8: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ 1 2 3 4 5 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: ฉันจะได้ไม่ลืม
6: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: ติดตามกันหน่อยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาเปิดกิจกรรมนี้ค่ะไทย local food to world food พร้อมกับเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand based local food ด้วยนะภายใต้แนวคิด the lost taste the living heritage นะคะเพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลนะคะผ่านการเชื่อมโยงมิติทั้งทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะคือไทย local food to world food นี่นะคะเขาต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่ไป The Lost Taste ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาทำโครงการนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี66นะคะจนสามารถรวบรวมแล้วก็จัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวมกว่า231เมนูนะคะเพื่อสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศมาปีนี้นะคะก็มีการต่อยอดองค์ความรู้นะคะไปสู่การยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นในระดับสากล นะคะเห็นว่าจะมีการคัดเลือก5ร้านอาหารจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า170ร้านค่ะเพื่อเป็นคือร้านอาหารต้นแบบทั้ง5ร้านเนี่ยนะคะเขาจะร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษจากสูตรอาหารไทยพื้นถิ่นที่หาชิมได้ยากนะคะพร้อมกับอาจจะมีโปรโมชั่นสิทธิประโยชน์ร่วมกันกับเครือข่ายพันธมิตรนะคะเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเนี้ยออกเดินทางตามรอยอาหารไทยพื้นถิ่นสร้างการรับรู้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนด้วยนะคะโดยทั้ง5ร้านอาหารก็จะเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะบอก ว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงการรักษาอดีตไว้นะคะแต่คือการทำให้วัฒนธรรมยังคงมีชีวิตแล้วก็สร้างคุณค่าให้ผู้คนได้อย่างยั่งยืนนะคะอย่างปีที่แล้วว่าเขาก็มีการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นกันนะจังหวัดละ5เมนูก็คือให้เหลือ3เมนูแล้วก็มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมโหวตให้เหลือจังหวัดละ1เมนูเพื่อยกย่องให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่น
11: ยากนะ
10: เขาบอกว่าเมนูที่ได้รับการโหวตสูงสุดเลยอ่ะคือเมนูหมูจำเหนียวของสุราษฎร์ธานีไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
11: ไม่เคยกินอ่ะ
10: ต้องไปเสิร์ชดูเลยอ่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
11: หมูจำเหนียวหรอ
10: หมูจำเหนียว
11: เฮ้ย
10: ชาวใต้เราฟังกันอยู่เยอะนะ
11: ชาวใต้เคยกินไหม
10: กินสิไม่แน่ชาวใต้บางจังหวัดอาจจะไม่เคยกินเหมือนกัน
11: หมูจำเหนียว
10: หรือใครเคยกินอ่ะอยู่กรุงเทพก็ได้อ่ะ
11: เดี๋ยวต้องไปถามคุณพ่อก่อนนะคุณพ่อ
10: ใช่
11: เป็นเมนูอาหารพื้นบ้านภาคใต้โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเป็นหมูติดมันนะฮะเกลือกระเทียมนำมารวมกันเคี่ยวจนน้ำแห้งข้นเพื่อจะเก็บรักษาไว้ทานกับข้าวเหนียวร้อน
10: ๆหมูจำเหนียวมีคือน้ำลายด้วย
11: เดี๋ยวให้พ่อลองทำ
10: หรืออย่างเป็นกรุถ้าเป็นในกรุงเทพเขาบอกเป็นขนมขี้หนู
11: อะไรเนี่ย
10: ขนมขี้หนูในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ก็น่ากินนะที่ของพิษณุโลกน้ำพริกเผากล้วยย่างรสถิ่น
11: ไม่เคยกิน
10: บ้านแคนก็มีนะสุโขทัย
11: อะไร
10: ต้มกะทิปลาตะเพียน
11: ไม
10: ่ต้มกะทิปลาตะเพียน
11: คุ้น
10: ๆสุโขทัย
11: คือไม่เคยกินเองอะแต่เหมือนกับเคยไปถ่ายรายการแล้วเขามีมาให้ชิมน่าจะ
10: ใช่ไหมนะคะยังมีอีกหลากหลายเมนูแล้วหลากหลายจังหวัดด้วยนะคะเนาะในหลายชื่ออาหารที่เป็นทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะเราก็แบบฮะอะไรเงี้ยเราไม่เคยได้ยินก็คุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นะคะ
11: คือบางทีอ่ะเราก็ตกใจว่าประเทศเรามันมีอาหารเยอะขนาดนี้เลย
10: เยอะมากจริง
11: แล้วแต่ละอย่างมันไม่ธรรมดานะ
10: แต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะถึงแม้อาจจะเป็นในภาคเดียวกันแต่ว่าในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเนี้ยการปรุงหรือรสชาติหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบแตกต่างกันไปอ่ะ
11: ครับ
10: นั่นแหละ
11: โอเค
10: นะ
11: ครับ
10: กินอะไรวันเนี้ย
11: หมูจำเหนียว
10: หมูจำเหนียวต้องกินให้ได
11: ้จริงเมื่อกี้ตอนผมหิวแล้วเหมือนกันแล้วเนี่ย
10: เ
11: พราะตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลย
10: ไม่ได้กินอะไร
11: ใช่
10: สู้กับชีวิตอยู
11: ่สู้กับชีวิตอยู
10: ่อ่ะอยู่กันต่อกับแคนส่งกำลังใจให้แคนด้วยค่ะ
11: ครับผม
12: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
13: ทั่วประเทศ

0: ดยบ้านและสวนแฝด31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ามาถึงคัฟเวอร์ไนท์วันนี้นะครับเลือกเพลงของทิกเกอร์ฮะทิกเกอร์เคยมาร้องล่าสุดเองนะครับเสียดายจัดให้ครับ
2: Let's go

0: ยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารเม็ด

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
1: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
0: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
1: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
2: เพื่อนเป็นหม
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ใสกิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
0: เออน้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request วันนี้นะครับโดย Smart Social Bank for All Life นะครับจากธนาคารออมสินเลือก1เพลงสดใสสดใสหน่อยแล้วกันนะครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: คลาสสิกครับวันนี้ครับหนึ่งเพลงที่คิดถึงบรรยากาศในช่วงเวลานั้นมากๆนะฮะ Playground ครับเพลงนี้ปล่อยวาง

0: ลำลากันในชั่วโมงนี้นะครับเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้

ไทยมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแท้สัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: กลับมาถึงเวลาช้อปให้คุ้มสุด
2: ช้อปซุปเปอร์คุ้มคุ้มซุปเปอร์ช้อป
1: ผ่านราคาลดแรงกลางปี Home Pro Super Expo รับฟรีคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาทช็อป 20,000 ลดรวมสูงสุด 20% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160,000 บาท 24-29 กรกฎาคมนี้6วันเท่านั้นห้ามพลาดที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
3: inspiration จากปานธนพร
4: ในเมื่อมีงานให้ทำจงทำเพราะว่าพอถึงวันนึงที่เราไม่ทำงานมันก็เหมือนคนตายแล้ววันนี้มันทำได้ทำเถอะขอให้รู้ว่างานนั้นมีประโยชน์เราทำไว้เพื่อให้วันนึงเรารู้สึกว่าวันนึงที่เราไม่อยู่แล้วอ่ะเราได้ฝากไว้เราได้ฝากเสียงเอาไว้นะเราได้ทิ้งตรงนี้ไว้นะอันนี้ในแง่ของคนที่สร้างงานเนาะใครจะไปรู้อ่ะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆแต่บางครั้งมันช่วยอะไรใครหลายๆคนได้มันอุ้มเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะตรงนั้นตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดีก็พอแล้ว
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: กลับมาเจอกันนะคะแวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจับมือกับกรมการค้าภายในสำนักงานเขตพระนครสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ในย่านเสาชิงช้าซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ทางศาสนาที่สำคัญของกรุงเทพนะคะโดยสุ่มตรวจสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควันผลิตวันหมดอายุคุณภาพสินค้าการจัดเก็บสินค้าการแสดงฉลากและก็ราคาสินค้ารวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าภายในชุดสังฆทานพร้อมกับพูดคุยกับผู้ประกอบการด้วยนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสคบได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสังฆทานอย่างต่อเนื่องโดยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือสินค้าไม่มีคุณภาพสินค้าใกล้หมดอายุหรือว่าหมดอายุไปแล้วการจัดสินค้าอุปโภคและบริโภคไว้ในชุดเดียวกันจนเกิดการปนเปื้อนของกลิ่นหรือสารเคมีรวมถึงกรณีสินค้าภายในชุดไม่ครบหรือไม่ตรงกับที่ระบุบนฉลากค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามกันกับ Green Update นะคะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

แน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยเพราะว่าเราจะมีการแจกบัตรโค้ดในไลฟ์แบบยกด้อมครับคุณผู้ฟังยกด้อมนะชั่วโมงนี้มีแน่นอนนะครับ1รางวัล6ที่นั่งรอคุณอยู่แน่นอนนะครับใครรอนะหลังจบเพลงนี้เดี๋ยวบอกกติกากันจ้ะ

0: ยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: เอาละเอาละเอาละคุณผู้ฟังครับใครอยากได้บัตรเข้าในไลฟ์นะครับในช่วงนี้นะครับ1รางวัล6ที่นั่งไปสนุกกับคอนเสิร์ตนี้แบบยกแก๊งนะฟังดีๆนะกติกาคือใครที่โทรเข้ามาติดเป็นสายแรกและลงทะเบียนแล้วนะครับรับไปเลยยกแก๊ง1รางวัล6ที่นั่งไปเลย026658377นะครับ

0: โอ้โหลุ้นกันใจแทบขาดนะครับมีสายหนึ่งเนี่ยโทรเข้ามาติดแล้วนะครับเสียดายอ่ะไม่ได้ลงทะเบียนโอ้โหคุณผู้ฟังเนี่ยถึงบอกกันว่าเนี่ยเราต้องลงทะเบียนก่อนนะเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมแล้วแบบเราได้แล้วอ่ะแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเราก็เสียสิทธิ์นะครับแต่ไม่เป็นไรเราได้สายต่อไปแล้วนี่สายผู้โชคดีที่โทรติดและลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับได้แก่คุณยินดีกับคุณทูบด้วยฮะสวัสดีครับคุณทูบ
1: สวัสดีครับ
0: นี่โอ้โหดีใจไหมเนี่ย
1: ดีใจมากครับรอมาหลายวันแล้วครับ
0: โอ้โหหกที่นั่งเลยอะไปกับใครอะ
1: ไปกับเพื่อนครับ
0: อือหือตัวแทนเนาะตัวแทนหมู่บ้านเนาะคุณทูบนะโอ้โหนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยได้ร่วมเล่นเกมกับเราไหมฮะ
1: เล่นครับเล่น
0: อ๋อก็เล่นกันทุกคนเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วได้ตกลงกันไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนนี้ได้เนี่ยคนนั้นต้องไปด้วยนะอะไรเงี้ยมีตกลงกันก่อนไหม
1: ตอนนี้ยังได้ไม่ครบเลย
0: ฮะ
1: ยังได้ยังกันไม่ครบเลยครับ
0: อ๋อคือมีในกลุ่มเนี่ยไปหลายคนใช่ไหมแต่ว่าบัตรไม่พอ
1: ใช่ครับ
0: พี่มีขายนะเปล่าป้าล้อเล่นไม่มีขายแจกอย่างเดียวโอเคยินดีคุณทูบด้วยนะครับนะ6ที่นั่งเลยนะครับก็ขอให้ไปสนุกสนานกับเพื่อนนะครับนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้บัตรนะฮะก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับคุณทูบนะ
1: คร
0: ับ บ๊ายบายครับ
1: ครับสวัสดีคร
2: ับโดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: หากเจ็บคอเมื่อไร
4: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
3: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหาร

0: แหมคุณทูบตกใจเลยแอบสตันเลยนะแบบว่าผมบอกว่ามีขายไม่มีจะไปมีขายได้ยังไงล่ะแจกฟรีอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้6โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังใครที่ร่วมสนุกนะครับบัตรเข้าในไลฟ์นะครับผ่านทาง Facebook นะฮะ6โมงเย็นวันนี้นะฮะเราจะประกาศผู้โชคดีแล้วนะครับว่า10รางวัลเนี่ยรางวัลละ2ที่นั่งเนี่ยใครจะได้ไปบ้างนะครับ6โมงเย็นวันนี้รอลุ้นกันเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีแจกอยู่เหมือนเดิมนะครับแบบยกด้อม1รางวัล6ที่นั่งนะครับรอลุ้นได้ทุกช่วงดีเจเลยนะจ๊ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super specialจากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันกับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
7: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
8: ให้มัน
9: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
10: แต่คนพูดมีแฟนนะ
7: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
11: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับเมื่อวันก่อนนะมีคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงของซิลิฟูมาเพียงรักใช่ไหมเดี๋ยวพยายามหามาให้นะครับมีเพียงรักเนาะแล้วก็มีแกล้งซิลิฟูนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยอยากฟังแต่ตอนนี้เนี่ยมีขี้หึงก่อนเนาะเอาขี้หึงไปก่อน2เพลงนี้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอหัวหน้าอนุมัติก่อนนะฮะ2เพลงนั้นน่ะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Castle
1: Club มีข้อความหนึ่งนะคุณผู้ฟังเขาถามผมว่าเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงประมาณ2โมงกว่าๆนะฮะก็คือฝนน่ะมันเริ่มตกมาจากแถวบางนาแถวพระราม4ใช่ไหมแล้วก็ผมบอกว่าตอนนี้อโศกใกล้จะตกละแต่มีข้อความนึงที่เขาอยู่รามินทราบอกว่าแดดเปรี้ยงเลยผมก็เลยบอกว่ารออีกไม่เกิน1ชั่วโมงเดี๋ยวฝนอาจจะไปหาคุณเขาบอกว่าจริงประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะฝนไปหาทางรามินทราเลยก็ถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมอ่ะก็หันไปมองนั่นแหละมีคนทักว่าข้างหลังผมเนี่ยเมฆดำมาเลยผมก็หันไปมองใช่ไหมแล้วผมก็ดูทิศทางที่เมฆมันวิ่งผมดูแล้วเนี่ยมันวิ่งไปทางนู้นไงเมฆเนี่ยกลุ่มเมฆดำๆเนี่ยมันวิ่งไปทางรามอินทราผมก็เลยคิดว่ามันจะไปทางนั้นนั่นแหละนะฮะเรียบทางด่วนรามอินทราอะไรโซนๆนั้นอ่ะก็เลยบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันแน่นอนก็ถามผมว่าเป็นกรมอุตุหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ชั้น38มันเห็นเมฆหมดนะครับคุณฟังว่าเมฆแต่ละก้อนเนี่ยมันวิ่งไปทางไหน

0: มีคนถามว่าวันนี้มีนบุรีฝนจะตกไหมคะ
1: รักใครก็รักให้สุด
0: ๆโอ้อันนั้นผมว่าน่าจะต้องถามกรมอุตุนะฮะผมไม่รู้

ณผู้ฟังครับมีเรื่องนึงมาเตือนนิดนึงใครที่อยากจะไปคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์เนี่ยคุณผู้ฟังลืมหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าวันนี้เขาขายบัตรวันแรกนะฮะอันนี้มาย้ำเตือนนะเพราะว่าเมื่อ10โมงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มขายบัตรวันแรกแล้วบัตรอะใกล้จะหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยโหพูดถึงกันเยอะมากๆเพราะว่างานนี้เนี่ยโอ้โหมีพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบนะครับเฉลียงเฉพาะกิจนะมีสาวสาวมีพี่เบิร์ดกับฮาร์ดมีพี่ตุ๊กวิยดานะครับมีพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติมีพี่ก้อยสลัญญาแล้วก็มีพี่กบทรงสิทธิ์นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่บอกเลยว่าหาดูยากมากๆนะครับเขารวมตัวกันเนี่ยหืมกว่าจะได้คิวแต่ละคนมานะครับตอนนี้เนี่ยบัตรใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็วันแสดงเนี่ยมีแค่รอบเดียวเท่านั้นวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่พารากอนฮอลล์นะครับเวลาแสดง4โมงเย็นรอบเดียวเท่านั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยยังกดบัตรทันอยู่นะครับใครอยากไปกดเลยด่วนๆที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะจ๊ะ

0: พูดถึงคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์นะฮะรู้ไหมคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเนี้ยที่มีเฉลียงนะมีสาวสาวมีเบิร์ดกับฮาร์ดมีตุ๊กยดามีปั่นไพบุญเกียรติมีก้อยสลัญญามีกบทรงศิษย์ศิลปิน90ทั้งนั้นเลยนะฮะศิลปิน80ทั้งนั้นเลยรู้ไหมคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเนี้ยคนที่มาคุยกับผมอะอายุ19-20ผมแบบเฮ้ยน้องรู้จักวงพี่ๆเขาด้วยหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาฟังโอ้โหเด็กรุ่นใหม่นี่อย่าไปนี่เขานะเขาฟังนะ90-80เขาฟังอยู่นะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงใหม่นะครับจากเอิร์ธภัทรวีนะฮะชื่อเพลงว่าเป็นฉันที่คิดผิดไป

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
1: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
2: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
3: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
9: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
10: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
9: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
11: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
9: เด็กทานได้ใช่ไหม
11: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
13: Smart Light On
12: นำทาง
13: Smart Turn Left
12: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
13: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
12: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
14: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
17: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
18: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
19: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
18: ถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครอบ Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page Green
19: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
20: โอเคนะดูทรงไม่โอเคแหละ
21: ไม่ไหวแล้ว
20: ไม่ไหวหมายถึงว่าจัดรายการไม่ไหวแล้ว
21: ไม่นะหนาวไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่คุณผู้ฟังถ้าเมื่อไหร่นะที่ได้ยินเสียงผมพูดแล้วผมพูดติดอ่างนะ
20: หรือว่าแบบ
21: คุณผู้ฟังครับอย่างเงี้ยจงรู้ไว้เลยว่าผมหนาวจริงๆเมื่อไหร่ผมเริ่มติดอ่างอ่ะแหละ
20: นี่ใส่เสื้อกันหนาวด้วยแล้วก็มีผ้าคลุมอีกทีนึง
21: ไม่ไหวแล้ว
20: นะคะ
21: ครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
20: อยู่ไหวล่ะ
21: เฮ้ยเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมาตั้งนานนะ
20: หรอ
21: เออคิดว่าอาจจะมีป่ะ
20: อาจจะคำว่าอาจจะเท่ากับ
21: อ๋อเหรออ
20: าจจะเท่ากับ
21: อ๋อ
20: ไม่มี
21: อาจจะมีเปล่าน
20: ะอัปเดตกันหน่อยนะช่วงนี้โดยเฉพาะสายธรรมชาตินะคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้ามันหยุดยาวใช่ไหมคะเผื่อว่าใครมีแพลนเที่ยวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาชวนคนไทยไปฮีลใจกับธรรมชาตินะคะภายใต้แนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็เปิดให้คนไทยเข้าอุทยานและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศฟรีเลยนะคะโดยยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยแล้วก็ยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทก็เตรียมตัวไปสูดอากาศ
21: ครับ
20: สดชื่นนะ
21: สดชื่น
20: คำว่าสดชื่นนะยังสั่นคิดดูแล้วกัน
21: ครับสดชื่นครับ
20: สดชื่นครับที่อุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์แล้วก็สวนรุกขชาตินะคะซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฝากเอาไว้นิดนึงเรียกว่าขอความร่วมมือแล้วกันนะคะอย่าลืมกฎเหล็กของคนรักธรรมชาตินะคะเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นการช่วยกันรักษาระบบนิเวศด้วยแหละขอความร่วมมือนักเที่ยวทุกคนนะคะงดนำกล่องโฟมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในพื้นที
21: ่
20: แล้วก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดนะคะคือตรงไหนที่เขามีกฎระเบียบข้อห้ามขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรดื้ออ่ะ
21: ใช่
20: นะคะก็ช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยกันละกันนะคะเอาอะไรเข้าไปถ้าเกิดว่าเขาสามารถอนุญาตให้เอาสิ่งนี้เข้าไปได้เอาออกมาด้วยนะไม่ควรทิ้งซากอะไรไว้ให้เขาดูต่างหน้า
21: ครับผม
20: ผม
21: ว่ากฎต้องเข้ม
20: ก็กฎเขาเข้มอยู่แล้ว
21: หรอ
20: ถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติ
21: การปรับการอะไรเงี้ย
20: ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎก็ควรจะต้องมีอะไรที่ตามมาเข้มๆเหมือนกัน
21: หรือว่าเราจะตีหัวมันอินเดีย
20: ใจเย็น
21: ๆไม่ทำปุ๊บตีหัวเลย
20: ใจเย็นๆก่อนอย่าให้ถึงขั้นนั้นกันเลย
21: เอาเกือบเผื่อบางคนกลัวเจ็บไงแบบเอ้ยโดนตีหัวไม่คุ้มว่ะไปทิ้งดีกว่า
20: ให้เขาทำไปเถอะเราอย่าเพิ่งถึงขั้นนั้นเลยนะลองเบื้องต้นดูก่อน
21: โอเคครับพี
20: ่เอาไว้เป็นทางสุดท้ายแล้วกัน
21: โอเค
20: ช่วงหน้าค่ะเรายังติดตามด้วยกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมากับพี่ปอนะคะ
21: จ้ะGreen
19: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
22: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
21: ลุยกันต่อนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังนะโอ้โหเพราะผมเขายังชั่วหลายคนก็เปิดกล้องเข้ามาดูนะฮะเขาถามว่านี่ดีเจจริงๆหรอนะครับดีเจจริงๆครับคุณผู้ฟังนะวันนี้วันศุกร์มันสุดๆกับ PU นะครับก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอยากได้ฟิลไหนส่งมาบอกได้นะครับเดี๋ยวเราลุยกันหลังจบเพลงนี้นะฮะใครอยากได้ล็อกนะอยากได้90อยากได้แนวสีลมอตกหลังสวน70บาร์ได้หมดครับคุณผู้ฟังอยากได้อะไรส่งมาเดี๋ยววันนี้จัดให้

โอ้มีคุณผู้ฟังส่งมาหลากหลายแนวนะครับมีบอกว่าแจ่มบาร์เหรอโอ้โหแจ่มบาร์ไม่เคยไปครับอ่ะเราไปลุยกันเซเว่นตี้บาร์ก่อนแล้วกันเนาะเชื่อว่าชาวกรีนเวฟนะครับน่าจะเคยไปเซเว่นตี้บาร์กันแหละใช่ไหม

0: ประมาณนี้นะฮะฟิลเซเว่นที่บาร์นะฮะอัตกรหลังสวนนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะฮะเราจะย้ายนะยกย้ายโซนนะครับ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: โยกย้ายโซนไปดนตรีสดดีกว่านะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่เมื่อก่อนแล้วก็ร้องกันทุกวันเนาะดีเกินไปนะเล่นกันทุกผับทุกบาร์นะฮะไม่แน่ใจว่ายุคนี้เนี่ยเขายังเล่นกันอยู่หรือเปล่านะฮะ

0: คุณผู้ฟังส่งข้อความมานะฮะหัวประโยคเนี่ยผมเห็นมาหลายวันละบางทีผมอ่านหัวประโยค 3-4 คำแรกเนี่ยผมก็ตกใจนะแบบเสียวๆว่าเอ๊ะเขามาว่าเราหรือเปล่านะ นี่อย่างข้อความเนี้ยดีเจเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้นี่เห็นไหมเปิดประโยคแบบนี้ดีเจเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆร้องได้เกือบทุกเพลงชอบครับเนี่ยChilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า 106.5
1: Green Wave แม่เผลอแป๊บเดียวนะฮะเผลอแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วนะฮะจะหมดเวลาแล้วนะครับโหหมดเวลาเร็วมากนะฮะมีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้มาผมดูแล้วเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่โหยอดฮิตเหมือนกันเนาะย้อนกลับไปน่าจะมี10ปีแหละนะเพลงนี้น่าจะมี10ปีเร็วเนาะ

มีข้อความหนึ่งคุณณภัทรบอกว่าโหเปิดเพลงนึกถึงสมัยวัยเรียนมหาลัยเลยค่ะแต่ละเพลงเนาะก็ย้อนวัยนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยที่หลายๆที่เที่ยวเขาเล่นกันนะฮะเพลงนี้กำลังมา

ดูเวลาแล้วถึงเวลาต้องบ๊ายบายกันแล้วนะครับโหเวลาวันนี้เดินไปเร็วมากๆเลยแป๊บเดียวเดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่ปอนะครับวันนี้พี่ยูไปแล้วจ้าแต่ว่าวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เราอยู่กันตั้งแต่11โมงเลยนะฮะมาแทนพี่โบอีก1วันนะครับวันจันทร์นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเข้าห้องน้ำนานมากพี่เป
6: ้ขอโทษดิเอาโทรศัพท์ไปเล่นเพลินไปหน่อยอ่ะ
5: นี่ต้องระวังเลยนะคะการนั่งแช่บนชักโครกเกิน10นาทีแถมก้มเล่นมือถือเนี่ยจะเพิ่มแรงดันในช่องท้องแล้วก็ลำไส้ใหญ่มากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยผลก็คือเส้นเลือดดำตรงก้นก็จะโป่งพองคั่งแล้วก็อักเสบกลายเป็นริดสีดวงทวารแถมยังทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยท้องผูกเรื้อรังได้อีกด้วยค่ะทางที่ดีถ้ารู้สึกว่าถ่ายไม่ออกใน5นาทีให้ลุกออกมาก่อนเลยนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: Propolis Plus
6: เจ็บคอ ฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: ฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
7: Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
8: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
9: Propolis Plus
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ับมาถึงเวลาช็อปให้คุ้มสุด
1: ช็อปซุปเปอร์คุ้มคุ้มซุปเปอร์ช็อป
0: ราคาลดแรงกลางปี Home Pro Super Expo รับฟรีคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาทช็อป 20,000 ลดรวมสูงสุด 20% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160,000 บาท 24-29 กรกฎาคมนี้6วันเท่านั้นห้ามพลาดที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
1: Home Pro Super Expo
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงไม่รู้เป็นไรอ่ะคุณผู้ฟังคือบางทีรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันควรจะต้องแบบว่าสดชื่นคึกคักอะไรเงี้ยมันดูอ่อมอ่ะมันดูเหมือนแบบเหมือนหมดแรงอ่ะ
9: ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ
8: เจอดีเจปอเลยอ่ะ
9: อ๋อ
8: คุยเมาไม่หยุดเลยก็คืองานยังไม่ได้ทำเลย
9: ใครเมาใครเมาใครก่อน
8: เราชวนเขาเมาเราก็เลยหมดแรงเอง
9: ให้คุณฟังได้รู้ความจริงด้วย
8: นี่คือความจริงอยู
9: ่แล้วแต่ละเรื่องนะวุ้ยเสียวสันหลังว้าวว้าวว้าวเลยอ่ะ
8: เช่น
9: เนี่ยคุณฟังดูสิหลอกผมลงหลุมตลอดเลยอ่ะ
8: เขาลงไม่ได้หรอกเพราะเขาต้องเป็นหลุมพิเศษขุดไว้ให้พิเศษเลย
9: ตั้งแต่ชั่วโมงแรกคุณก็เปิดศึกเลยนะ
8: นิดนึง
9: ชั่วโมงแรกคุณเริ่ม
8: เขาเรียกว่าเรียกพละกำลังช่วงบ่ายสามไงเออบางทีอาจจะมีความง่วงๆหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะกำลังเคลียร์งานอยู่เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาจจะหยุดยาวสัปดาห์หน้าก็ไม่รู้ไง
9: ให้งั้นเลยอ
8: ่ะเราต้องวางแผนจริง
9: โอเค
8: ติดตามกันนะคะช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะมีหลายๆประเทศส่วนใหญ่น่าจะทางฝั่งยุโรปไหมที่เขาเอาจริงเอาจังมากๆเลยอ่ะกับเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมของเด็กๆเยาวชนใช่คือทุกอย่างอ่ะแล้วแต่มาตรการของที่ไหนจะเป็นยังไงนะคะที่เวียดนามค่ะก็มีเหมือนกันเสนอร่างกฎหมายห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียพร้อมกับกำหนดให้ใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการลงทะเบียนบัญชีโซเชียลนะคะเพื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเนื้อหาที่ดูและก็ระยะเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์มไม่เกินวันละ60นาทีขณะที่บริษัทเจ้าของโซเชียลมีเดียก็จะต้องใช้มาตรการทางเทคนิคนะคะเพื่อระบุตัวตนแล้วก็ดูแลให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยด้วย
9: ค
8: ือกระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนามเขาบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าจำกัดการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียของเด็กนะแต่ว่าเป็นการทำให้แน่ใจว่าเมื่อมีการใช้บริการโซเชียลมีเดียเด็กจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยของเขาม
9: ีคนดูแล
8: แล้วก็ได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงที่ดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับวัยของเขาอ่ะนะคะตอนนี้ในแต่ละประเทศก็เอาจริงเอาจังมากกับเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาเป็นห่วงก็เรื่องผลกระทบที่ตามมาแหละ ทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วย
9: จริงๆผมเชื่อว่ามันน่าจะมีสถิติอะไรบอกอะว่าแบบเด็กที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าโทรศัพท์มือถือเร็วมันอาจจะก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างแล้วต้องไปรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆเขาก็จดสถิติเอาไว้นะ
8: หรือแม้แต่มีงานวิจัยในหลายๆชิ้นออกมานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี
9: ้ครับ
8: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับกสทช.นะคะเขาเดินหน้าสกัดการกลับมาของแก๊ง call center จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะก็มีผู้แทนจากกว่า30หน่วยงานเลยนะคะทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคการเงินเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันค่ะคือการดำเนินงานในครั้งนี้เนี่ยมุ่งยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามแก๊ง call center และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะผ่านการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็การขับเคลื่อนมาตรการซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุนะคะซึ่งทางกสทช.เขาบอกว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะส่งผลให้สถานการณ์แก๊ง call center ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาลดลงกว่า 50% นะคะพร้อมกับเดินหน้าสร้างเครือข่ายการทำงานในทุกภูมิภาคเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยทางไซเบอร์นะคะสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนแล้วก็เสริมความมั่นคงของระบบโทรคมนาคมไทยอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ
9: ครับผม
8: โอ้ทุกวันนี้ขึ้นชื่อว่าแก๊ง call center นี่มาทุกวิถีทาง
9: เหมือนจะกลับมาระบาดหนักอีกแล้วนะช่วงนี้นะครับ
8: ทุกแบบทุกวิถีทางทุกทางที่จะหลอกล่อเรา
9: ครับ
8: นะคะเพราะฉะนั้นก็หลายๆภาคส่วนเนาะก็ต้องร่วมมือกันนะคะ
9: รวมถึงประชาชนเองด้วยนะครับก็ต้องอาจจะรีบไหวตัวหรือว่าให้ข้อมูลของตำรวจได้
8: แจ้งเบาะแสนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็อาจจะต้องรู้ให้เท่าทันอ่ะนะคะเขาจะมีแบบวิธีนี้มาใหม
9: ่
8: เขาใช้วิธีนี้เอาเดี๋ยววนกลับมาใช้วิธีที่เคยใช้อีกแล้วมันจะวนอยู่อย่างเง
9: ี
8: ้ย
9: แล้วเดี๋ยวนี้ AI นี่คือเข้ามามีบทบาทในเรื่องของนี้เยอะสูงมากนะเขาสามารถโคลนเสียงของเราได้ภายในไม่กี่คำที่เขาได้ยินเราด้วยนะครับผม
8: ตายแล้ว
9: คุณพูดไปหลายคำแล้วไง
8: ไปเยอะเลยแหละฉันพูดตั้ง24ชั่วโมงอะทำไงดีอะอยู่กับพี่ปอช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันต่อค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

สียงร้องของพี่โบสุนิตานะครับผมนี่คือรักแท้หรือแค่เหงาเพลงเพราะในยุคเก่าๆแบบนี้นะครับผมวันนี้มี1คอนเสิร์ตด้วยนะครับที่เปิดขายบัตรไปเรียบร้อยตอน 10:00 นกับ Remaster Concert ครับคุณผู้ฟังครับขายบัตรวันแรกเลยนะครับเจอกับเฉลียงเฉพาะกิจนะครับดีแต่งเจี๊ยบนะครับสาวๆๆเบิร์ดกับฮาตุกวิยดาปั่นภัยบุญเกียรตินะครับก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงศิษย์เมื่อวานมีการสัมภาษณ์ศิลปินเหล่านี้ด้วยนะครับในช่วงของ DJ พี่อ้อยก็วันนี้ขายบัตรวันแรกเลยนะครับ 10:00 นนะครับจองบัตรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเสิร์ตจะเล่นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่รอยัลพารากอนฮอลล์นะครับแสดงเวลา 16:00 น. 4:00 น. รอบเดียวเท่านั้นนะครับบัตรราคา 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 แล้วก็ 2,000 บาทนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วไข้ผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: คุณผู้ฟังมีเซลในแอปพลิเคชันไอทางฟังฟินด้วยนะครับมาพร้อมกับเมฆฝนเลยนะ DJ ปอมาสักครึ้มเลยทีเดียวขอไปด้วยจริงๆนะครับผมเดบิวต์แทร็กนะครับมากับงานใหม่จากเอเชียเซเว่นกันบ้างดีกว่านะครับซิงเกิลแรกของเอเชียเซเว่นนะครับภายใต้บ้านหลังใหม่ Bridge Management นะครับผมแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัล Best Group หรือว่า Duo Performance นะครับจาก SOT Music Awards 2026มาหมาดๆเลยทีเดียวแล้วก็ส่งซิงเกิลนี้มาให้เราได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใครนะครับหรือวงเล็บก็คือ Mine นั่นเองนะครับผมก็บอกว่าเป็นเรียกว่าบทความที่อ้อนวอนอย่างอ่อนโยนเพื่อขอความซื่อสัตย์และความชัดเจนและความมั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันนั้นเนี่ยจะไม่ทิ้งฉันไปจริงๆและฉันห่วงแหนเธออย่างมากๆนะครับลองฟังเพลงนี้ดูคุณผู้ฟัง

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
3: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: มินิวิต้าวอนมินิวิต้าวอน
10: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: Baby Vita One
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

จากฟรีแฮนด์นะครับเมื่อถูกค้นพบแล้วก็ก่อนหน้านี้มีวงนั่งเล่นครับกับเมื่อไหร่ใจเธอจะซึ้งถึงใจคนรอคุณผู้ฟังครับดูเหมือนวันศุกร์นี้เป็นวันที่โอ้โหหลากหลายเหตุการณ์บนถนนในกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับผมมีหลากหลายถนนหลากหลายเส้นหลากหลายแยกนะครับที่มีการจราจรนี่ค่อนข้างที่จะติดแน่นแล้วเริ่มตั้งแต่บ่ายสามเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาหน่อยนะครับผมในการเดินทางไปไหนมาไหนในกรุงเทพ

0: อนครของเราด้วยคุณผู้ฟังครับ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเริ่ม 10:00 น.

0: เบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: พวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์ดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์ดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์ด
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษา

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: LegalOss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
7: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
8: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
7: สถานีต่อไปเลิฟเบิร์นเอาท์หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครับไฟเดย์ทุกวันศุกร์ที่สถานีกรีนเวฟ 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook ครับไฟเดย์แฟนเพจ
9: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: ในฐานะที่ดีเจพี่ปอเนี่ยท่านก็เป็นคุณพ่อคนหนึ่งอะนะคะ
11: ครับผม
10: คุณใช้แชท GPT เลี้ยงลูกไหมคะ
11: ยังไม่ถึงขั้นนั้น
10: ยังเนาะคุณพ่อคุณแม่แบบช่วยกันเลี้ยงกันเอง
11: ใช่ใช
10: ่เออนะคะอ่ะที่ออสเตรเลียค่ะมีคุณแม่ลูก4นะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่จุดกระแสถกกันอย่างหนักเหมือนกันนะบนโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่ออกมาบอกว่าเธอใช้แชท GPT ให้เป็นผู้ช่วยแบบโอ้หลายสิ่งหลายอย่างเลยในการเลี้ยงดูลูกช่วยสอนการบ้านช่วยจัดการชีวิตในบ้านเป็นที่ปรึกษากับลูกๆด้วยนะคะโดยดร.นิกกี้สวีนี่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลวิทยาศาสตร์และเป็น CEO ของบริษัทที่ปรึกษาด้าน AI ด้วยเลือกใช้ AI เป็นตัวกลางแทนการบังคับให้ลูกเปิดใจคุยกับแม่โดยตรงเธอให้ AI คอยตั้งคำถามเหมือนกับชวนลูกสำรวจอารมณ์แล้วก็ทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกกำลังเจออยู
11: ่
10: แต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ AI ไปเลยนะแต่ว่าเธอจะกลับมาอ่านบทสนทนาการพูดคุยทุกครั้งเพื่อให้เข้าใจว่าลูกกำลังเจอปัญหาอะไรพร้อมกับเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์แล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเอง
11: เฮ้ยผมว่าฉลาดดีนะ
10: คือแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณแม่ก็ย้ำว่าเธอให้ความสำคัญอันดับแรกเลยคือเรื่องความปลอดภัยคือทุกครั้งที่ตั้งค่า AI เธอจะกำหนดคำสั่งทุกอย่างอย่างละเอียดเลยช่วงอายุของเด็กรูปแบบการสื่อสารจะต้องเป็นยังไงหัวข้อที่ AI ไม่ควรเข้าไปคำแนะนำเพื่อให้การใช้งานเนี้ยมันอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม
11: ครับ
10: เอออะไรที่แบบมันเป็นประเด็นอ่อนไหวก็จะตั้งกฎให้ AI ไม่ตอบหรือให้คำปรึกษาโดยตรงแต่ให้แนะนำเด็กให้กลับไปพูดคุยกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้แทนเพราะเธอมองว่าบทบาทของ AI ควรจะเป็นผู้ช่วยไม่ควรมาเป็นผู้ตัดสินหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนะคะคือเธอบอกว่าการใช้เทคโนโลยีมันต้องใช้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน
11: ์
10: นะคะซึ่งเธอเตือนว่าไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้งาน AI โดยที่ไม่มีการเต็มความพร้อมนะคุณควรจะตั้งค่าระบบให้มันเหมาะสมเข้าใจถึงข้อจำกัดของ AI แล้วก็คอยติดตามการพูดคุยของลูกอย่างสม่ำเสม
11: อ
10: เพื่อให้เราสามารถที่จะเราจะได้ตรวจพบอะแล้วก็แก้ไขสิ่งที่มันไม่เหมาะสมได้ทันท่วงทีนะคะเธอบอกว่าพ่อแม่ไม่ควรรู้สึกผิดกับการไปขอความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีนะคะเพราะเธอมองว่ามันไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะและถ้าเกิดว่า AI ช่วยลดภาระงานประจำวันก็ทำให้พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นก็ถือว่าเหมือนที่บอกเป็นการใช้เทคโนโลยีที่คุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน
11: ์
10: มันก็รู้จักที่จะใช้อะ
11: ใช่คืออย่างที่ผมกำลังจะบอกเลยว่าแบบต่างบ้านก็มีวิธีการดูแลเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันไปนะครับผมมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำงานอ่ะหาเงินอันนี้คือสิ่งที่มันขับเคลื่อนครอบครัวถ้าไม่หามันก็ไปไม่ได้เน
10: า
11: ะ
10: จริง
11: เพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆที่จะทำให้เราแบบบางทีเราคำนวณแล้วว่ามันได้มากกว่าได้ข้อดีมากกว่าข้อเสียก็ลุยไปเลย
10: ใช่นะคะก็ลองดูนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ายังไม่สบายใจที่จะไปพึ่งพาหรืออะไรก็ไม่ผิด
11: ใช่
10: ก็ไม่แปลกนะคะเราก็เลี้ยงไปในแบบวิธีของเรา
11: คืออย่างที่ผมฟังพี่ต้องอ่านข่าวมาหลากหลายสุกเลยหลากหลายวันแล้วก็เอามาคำนวณได้นะว่าจริงๆว่าทุกวันนี้คือจอมันก็ไม่ดีต่อเด็กจริงๆแหละแต่เราจะหลีกเลี่ยงได้ไกลขนาดไหนแค่นั้นเองเพราะสุดท้ายทุกอย่าง
10: มัน
11: ก็ต้องอยู่ในจออยู่ดีนะครับผม
10: แต่ว่าก็ต้องดูความเหมาะสม
11: ใช่อันนี้สำคัญเลยนะครับ
10: นะคะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะฝนนะคะหลายคนก็นั่งเครียดเลยแหละ ปัญหาบ้านรั่ว
11: โอเค
10: หน้าฝนเนี่ยมันเห็นชัดๆเลยเนาะ
11: ครับ
10: นะคะฝนเบาไม่เท่าไหร่ฝนถล่มเนี่ยคือเห็นชัดเลยว่าเธอไม่ไหวแล้วนะนะคะกระมังเอารองน้ำไม่อยู่นะจ๊ะแล้วบางทีเราก็นั่งเถียงกันใช่ปะล่ะว่าบ้านรั่วเป็นความผิดใครอ้าวโทษช่างโทษเธอนั่นแหละทำไมเธอไม่ดูล่ะ
11: เ
10: ธออยู่บ้านนี่เธอดูสิเธอฉันว่าวัสดุมันไม่ดีอ่ะโทษไปทั่วยกเว้นโทษตัวเองก็แก้ปัญหาให้จบในทีเดียวเนาะหยุดโทษกันไปมานะคุณผู้ฟังด้วย Bayer Roof Seal Cool นะคะสีกันซึมหนึ่งเดียวในท้องตลาดที่มีกราฟีน Chill Active Inside เนื้อฟิล์มของเขาเนี่ยนะคะหนาแน่นเป็นพิเศษแทรกซึมลึกนะคะปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% คือไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนนะแถมยังทนทานต่อสภาวะอากาศเมืองไทยด้วยปกป้องบ้านคุณได้ยาวนานถึง8ปีเต็
11: ม
10: หน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกนะคะเลือก Bayer Roof Seal Cool ที่มีกราฟีนชิลนะคะสีกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจาก Bayer นะคะเรื่องของรอยรั่วของบ้านให้เบเยอร์เขาดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูแลคุณผู้ฟังให้พี่ปอดูแลได้ปะ
11: จะทำให้เต็มที่ครับ
10: คุณดูสายตาเขาสิหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคุณผู้ฟังที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสีชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะกับเบเยอร์รูปซิลคูค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
9: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ทั่วประเทศ
12: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
13: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

ซิงเกิลล่าสุดจากปามี่นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศนะครับคุณผู้ฟังครับเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงนะครับในช่วงที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นบทบันทึกความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนของความรู้สึกแล้วก็ชีวิตด้วยนะซึ่งซิงเกิลนี้ออกมานี่น่าจะถูกใจแฟนๆกันมากเลยทีเดียวเพราะว่ามิวสิกวิดีโอใน YouTube เนี่ยนะครับ1เดือนเท่านั้นนะครับยอดวิวสูงถึง 4.1 ล้านวิวไปแล้วครับสำหรับเพลงนี้ชั่วโมงที่2นะครับผมของปอในวันนี้ด้วยแล้วก็เป็นชั่วโมงของ DJ Playlist หลากหลายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาพูดคุยแล้วก็บอกกันด้วยว่าอยากจะฟังเพลงไหนขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมเดี๋ยวจะทยอยเล่นเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังให้สำหรับบ่ายๆของวันศุกร์ที่24กรกฎาคมวันนี้มีความสุขมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าท่ามกลางสภาพการจราจรจะแน่นมากๆเลยทีเดียว

เมื่อกี้มีหนึ่งงานเพลงจากพี่กบทรงสิทธิ์เปิดไปให้ฟังด้วยกับรักเราไม่เก่าเลยนะครับคุณเปียมาศก็ส่งมาบอกว่าซื้อบัตรรีมาสเตอร์แล้วนะครับไปดูกัน3คนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเปิดขายวันแรกนะครับของคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตของเรานั่นเองนะครับโหกว่าจะรวมศิลปินเหล่านี้มาอยู่บนเวทีเดียวกันได้นี่ก็เรียกว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับผมก็ไปจับจองบัตรกันได้ Thai Ticket Major ทุกช่องทางเลยนะครับดูสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่าในตอนนี้นะครับตอนประมาณ4โมงนิดๆนะครับผมยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าสมุทรสงครามกับเพชรบุรีนี่โอ้โหหนักสุดๆเลยคุณผู้ฟังครับ1ซิงเกิลนี้เป็นอีก1ซิงเกิลที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังส่งเข้ามาบอกกันผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะฮะซิงเกิลจาก Paradox กับคิดถึงไม่ไหวครับ

0: Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: อีกประมาณ10นาทีจะ5โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังครับต้องส่งท้ายกันแล้วสำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้ามีการร่วมสนุกการชิงบัตรเรียกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับสำหรับ Coffee Night Live ของเรานะครับชิงบัตร6ใบนะครับคุณผู้ฟังครับผมแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผ่านทางWWW GreenWave ขอไปนะครับผมลงทะเบียนก่อนนะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ greenwave.live ใช่ไหมเอทํา .live/greenwave ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อยมาร่วมสนุกกันได้ตามกติกาในชั่วโมงหน้าเลยสำหรับชั่วโมงนี้ส่งท้ายไว้ด้วยงานจาก Terracotta นะครับซิงเกิลที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Taxi Ride ครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: กลับมาถึงเวลาช็อปให้คุ้มสุด
7: ช็อปซุปเปอร์คุ้มคุ้มซุปเปอร์ช็อป
6: ผ่านราคาลดแรงกลางปี Home Pro Super Expo รับฟรีคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาทช็อป 20,000 ลดรวมสูงสุด 20% พร้อมเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 160,000 บาท 24-29 กรกฎาคมนี้6วันเท่านั้นห้ามพลาดที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
8: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
10: วิธี Save Energy แบบ
11: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: 1 2 3
13: goA Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
14: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
15: inspiration จากปานธนพร
16: ในเมื่อมีงานให้ทำจงทำเพราะว่าพอถึงวันนึงที่เราไม่ทำงานมันก็เหมือนคนตายแล้ววันนี้มันทำได้ทำเถอะขอให้รู้ว่างานนั้นมีประโยชน์เราทำไว้เพื่อให้วันนึงเรารู้สึกว่าวันนึงที่เราไม่อยู่แล้วอ่ะเราได้ฝากไว้เราได้ฝากเสียงเอาไว้นะเราได้ทิ้งตรงนี้ไว้นะอันนี้ในแง่ของคนที่สร้างงานเนาะใครจะไปรู้อ่ะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆแต่บางครั้งมันช่วยอะไรใครหลายๆคนได้มันอุ้มเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะตรงนั้นตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดีก็พอแล้ว
17: ครับInspire Day
18: เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ
17: ธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
19: เมื่อกี้บอกเล่าการพยากรณ์ให้คุณผู้ฟังฟังสี่โมงกว่าบอกคุณผู้ฟังยังไม่มีกลุ่มฝนในกรุงเทพถัดไปครึ่งชั่วโมง
20: เป็นไง
19: ดำปีเลย
20: แต่เมื่อกี้ก่อนเปิดไมค์อ่ะเขาพูดว่าไม่ตกพี
19: ่ไม่เหลือ ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู
20: ้นะคะก็เป็นฤดูกาลของเขาแต่ก็รู้สึกว่ามันตกน้อยเหมือนกันนะเอาจริง
19: ในปีนี้ใช่ไหม
20: ใช่คือตกน้อยแต่ว่าตกทีก็คือตกหนัก
19: จริงจริงจริงรุนแรงเลยแต่ละครั้ง
20: รุนแรงมากจริงจริง
19: ครับผม
20: นะคะติดตามกันนะเดี๋ยวนี้นอกจากจะมีworkation ใช่ปะทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยในเวลาเดียวแล้วเนี่ยนะคะเขายังมี runcation ด้วยนะ
19: วิ่งไปเท่าที่ทำงานไปด้วยอย่างเงี้ย
20: เที่ยวไปวิ่งไปเรียกว่าเป็นเทรนด์รันเคชั่นนะคะวิ่งไปก็เที่ยวไปด้วยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั่วเอเชียนะคะมีข้อมูลของ Agoda ก็บอกว่านักเดินทางชาวไทยวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับรายการการแข่งขันมาราธอนช่วงสุดสัปดาห์มากขึ้น
19: ครับ
20: ไม่ใช่แค่สนามที่จัดขึ้นในไทยเท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงเมืองอื่นๆประเทศอื่นๆที่เขามีการจัดแข่งมาราธอนทั่วเอเชียด้วยโดยอ้างอิงจากการค้นหาที่พักสำหรับการเข้าพักในช่วงสุดสัปดาห์ของการแข่งขันมาราธอน3รายการในเอเชียไม่ว่าจะเป็น Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026นะคะหรือจะเป็นที่ญี่ปุ่นฟูจิ International Marathon 2026แล้วก็ที่เกาหลีใต้ JTBC Seoul Marathon 2026ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี
19: ้
20: นะคะทางผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของ Agoda นะคุณอัครพรรอดคงบอกว่ามาราธอนเนี้ยเคยเป็นกิจกรรมที่แบบจะทำคนเดียวหรือ2คนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยกำลังกลายเป็นไฮไลท์ของทริปสำหรับนักเดินทางเป็นกลุ่
19: ม
20: ซึ่งนักเดินทางชาวไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการแข่งขันชั้นนำของภูมิภาคมากที่สุดนะคะสักรายการไหมล่ะเอ้า
19: ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูก่อน
20: ไม่นี่คือไม่แน่ใจ
19: ไม่นี่คือไม่ไหวหรอก
20: อ๋อไม่ไหวอย่างดีเจพี่ปอไม่ไหวนี่คนอื่นไม่ต้องไหวไปไหนแล้วล่ะเพศ3เพศ4
19: ไม่ไหวไม่ถึง5นิดๆโอเคอยู
20: ่อ๋อเหรอ
19: ครับผมเดี๋ยวหัวใจออกมานอกปอดแย่เลย
20: โอ้โหไม่ขนาดนั้นนะคะอ่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเรื่องราวเดินทางมาไกลจนเกือบจะถึงบทสรุปแล้วนะ
19: ครับ
20: สำหรับติวเตอร์ที่รักไม
19: ค์
20: ติวเตอร์ไมค์เลิฟเวอร์
19: ผมได้ยินคนดูซีรีส์เรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะ
20: ใช่นะคะซีรีส์ที่สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะคะคือใน EP 9 EP 10เนี่ยบอกว่าสถานการณ์ยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อเอวาต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางเกมการเมืองของวีชนะที่ยิ่งเดินต่อเนี่ยก็ยิ่งมองไม่เห็นทางออกนะคะขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับติวเตอร์ปั้นก็เดินทางมาไกลเกินกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือมองไปทางไหนอ่ะก็เต็มไปด้วยแรงกดและการตัดสินใจครั้งสำคัญถึงเวลาแล้วที่ติวเตอร์จะต้องติวเข้มที่สุดไม่ใช่เพียงเพื่อพาใครคนหนึ่งผ่านบทเรียนแต่เพื่อพากันไปถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดคือโค้งสุดท้ายครั้งนี้นะคะทั้งความรักความฝันและอนาคตกำลังถูกวางเดิมพันไปพร้อมๆกันนะคะก็นะติดตามกันได้แหละติวเตอร์ที่รัก My Tutor My Love คือตั้งแต่ EP 1ถึง EP 10อะดูย้อนหลังได้แล้ววันนี
19: ้
20: เฉพาะบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะคะคือยิ่งใกล้บทสรุปเท่าไหร่อะบทเรียนครั้งนี้ก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้นนะคะไม่อยากใจพลาดเนาะใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า
19: หลายๆคนก็น่าจะติดตามกันอย่างเข้มข้นนะในตอนนี้รอดูตอนจบว่าจะเป็นยังไงเนาะ
20: ถูกต้องนะคะ
19: แอป 1D เท่านั้นนะ
20: ถูกต้องค่ะติดตามกันได้ค่ะ
19: ครับผม
21: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

แฟนๆจับตาจ้องมองวงนี้มากๆนะครับว่าจะมีการกลับมารวมตัวกันหรือเปล่าเพราะว่ามีคำใบ้หลากหลายคำในโซเชียลมีเดียปล่อยออกไปให้แบบว่าแอบคิดในเรื่องนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับชั่วโมงที่3กับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะร่วมสนุกกัน

0: ครับผมมาเล่นด้วยกันกับ Coffee Night Live ของเราโอ้โหครั้งนั้นสนุกมากๆดนตรีดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็จะสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ฟังที่ไปชมไม่แพ้ครั้งไหนๆเลยกับ Coffee Night Live Moonlight Lounge ของเรานั่นเองนะครับทีมงานส่งมาแล้วสำหรับผู้โชคดี1ข้อความที่ได้รับบัตรไปทั้งหมด6ใบข้อความตอบมาว่าสั้นๆว่าโบกี้ FC นะครับคุณนียดาสิริสัมพันธ์ยินดีด้วยเดี๋ยวทีมงานของเราติดต่อกลับนะครับผม
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดนะครับผม 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับท่านใดสนใจสมัครก็สมัครได้แล้วนะครับผมวันนี้จนถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลย GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station

0: ตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: องชื่อ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หยุดยาวนี่อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหา

0: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
2: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
2: จากไรทิพย
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
5: กฮะอินอะไรนะ
4: อิ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: แหวะต้นชั่วโมงนี้เวลาของกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับดินสุทินาทองชื่นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใครที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ไม่ทันเสาร์อาทิตย์นี้เตรียมตัวนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเบาะที่นอนเฟอร์นิเจอร์เก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือสิ่งของเหลือใช้ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในชีวิตประจำวันได้กรุงเทพมหานครค่ะเขานัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

0: คนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
1: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้
0: สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับครอบครัว Day ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook ครอบครัว Day Fan Page
2: Drive you
3: home โดย Fit กับ Tip คุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ Fit Auto คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
4: คุณฟังครับมีหนึ่งคอนเสิร์ตมาแนะนำให้ได้รู้จักกันด้วยนะครับกับ Rookie Devos Concert นั่นเองนะครับผมจะเจอกับ Rookie Devos ทั้ง7คนนะครับวอวรรณรัตน์นะครับต้าอุพิทยาเก่งฮาริสเบร

ลังให้คุณผู้ฟังหน่อยนะครับซิงเกิลจากวงมีนนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่า Power Bank นะครับ

ข้อความจากคุณสุวรรณานะครับบอกว่าแต่ละวันกว่าจะผ่านไปได้ไม่ง่ายเลยนะคะแต่รู้แหละว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านวันนี้ไปพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วสู้ๆนะคะทุกคนแฮชแท็กบอกว่าวันที่เหนื่อยด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับผมรู้เลยว่าวันศุกร์วันนี้แบบมันโอ้โหตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วนะบางคนก็มีวันหยุดแค่สัปดาห์เดียววันเดียวต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับถ้าหันไปแล้วไม่เจอใคร Green Wave อยู่ตรงนี้ใ

0: Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น EV Station Plus ง่ายสุดแล้วแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขา
4: Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณมากๆเลยนะครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณอ้อครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: กำลังกลับบ้านอยู่หรือเปล่าเอ่ย
5: อ๋อตอนนี้มาเดินซื้อของค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อไม่ได้เอ้าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้รู้สิว่ารถติดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรอ
5: แถวแล้วกลางวันไม่ค่อยติดค่ะพี
4: ่อ๋อกลางวันไม่ค่อยติดแต่กลางคืนหนูเดินห้างอยู่ค่ะใช่ป่ะ สิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทนี่ช่วยเหลือคุณอ้อได้กี่วันครับ
5: โอ้น่าจะได้หลายวันอยู่นะพี
4: ่โอเคได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้น หนึ่งเพลงในวันนี้ที่อยากจะฟังด้วยกับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทคือเพลงอะไรเอ่ย
5: รออยู่ตรงนี้ค่ะ
4: จากวงฮัมนะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ขอบคุณคุณอ้อมากๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้
5: ขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ครับสวัสดีครับหลังไมค์กับเราด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับพี่เฟียสตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันคุณผู้ฟังนะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยซิงเกิลที่คุณอ้อขอเอาไว้รออยู่ตรงนี้นะครับผมวันจันทร์ปอกลับมาแทนดีเจพี่เป้ตอน 8:00 น.แล้วก็อยู่ในช่วงของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์เจอกันเร็วหน่อยวันนี้ดูแลสุขภาพมีความสุขมากๆกับวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ด้วยครับผมวันจันทร์เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: วินเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันที

0: บำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพรจิตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปาก

บายกับทุกเรื่องนะครับเราก็คงไม่มีคำว่าเครียดหรอกใช่ไหมหลายคนบอกว่าไม่คุ้นชินครับเวลาเข้าช่วง long weekend หรือว่าวันหยุดยาวๆหลายๆคนรู้สึกผิดด้วยซ้ำรู้สึกว่าแบบโหไม่ได้ทำงานเลยวันนี้ไม่ productive เลยวันนี้ไม่ได้ทำนู่นทำนี่เลยอะไรเงี้ยจะมีคนประเภทนี้อยู่จริงด้วยนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแต่ว่าจริงๆบางทีการอยู่เฉยๆก็เป็นการทำอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันนะการให้เวลากับตัวเองการพักผ่อนกับตัวเองพูดแบบนี้ไม่รู้ตลกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนเคยขอบคุณตัวเองหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งขอบคุณร่างกายของตัวเองหรือเปล่าเช่นหัวใจของเราเนี่ยที่มันเต้นมากับเราให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมากี่ปีแล้วเต้นมากี่หมื่นกี่พันกี่แสนครั้งเราก็ไม่รู้นะครับบางทีเรารู้สึกว่าโหขอบคุณมากเลยที่เต้นมานานขนาดนี้เพื่อให้เรามีชีวิตรอด

0: พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: ตายโต๊ะวิทยา EP 60ว .4 เรียกว .5 ฮีโร่มาช่วยแล้ว
7: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
8: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
9: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและ
10: เชฟอะไรเข้มข้นจริงใจจะใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจที่ห้องเขย่าไทยเชฟ
9: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
1: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
0: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซัน

0: เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซันเอ็มคาเมลซีคาเมลซัน
2: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
0: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมลซันเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมลซันเอ็มคาเมลซีคาเมลซัน
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: เวลานี้ล่ะค่ะมี Green News มารออยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นอัยการสูงสุดของเม็กซิโกเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าสวัสดิภาพของนักข่าวในเม็กซิโกยังไม่ปลอดภัยค่ะล่าสุดก็มีนักข่าววัย60ปีนะคะในรัฐวาก้าทางตอนใต้ของประเทศถูกสังหารโดยคาดว่าชนวนเหตุน่าจะมาจากการที่นักข่าวรายนี้มักจะรายงานข่าวเปิดโปงการทุจริตของรัฐบาลและความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรที่เคลื่อนไหวอยู่ในรัฐค่ะซึ่งเม็กซิโกถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อันตรายที่สำหรับนักข่าวที่ปฏิบัติงานนอกเขตสงครามขณะที่กลุ่มสนับสนุนเสรีภาพสื่อบอกว่าอาชญากรรมที่มีต่อนักข่าวในเม็กซิโกนะคะส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการลงโทษซึ่งปีนี้มีนักข่าวถูกสังหารไปแล้ว5คนค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงรอติดตามนะคะ
0: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: น้อยกองผู้เขาทองแค่เรียนดับเล่นกองผู้เขาทอง
3: หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ขอบคุณพี่มอสด้วยนะครับมาปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้กับ Romantic Syndrome นะครับอีกเพลงหนึ่งซึ่งน่ารักมากๆเลยมีหยุดจากกรุ๊ปไรเดอร์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับชั่วโมงนี้ DJ Playlist กันมายาวๆเลยแต่ว่าชั่วโมงหน้าใครที่ยังฟังอยู่ครับเดี๋ยวมีตั๋วCover Night นะครับ6ใบสุดท้ายแล้วที่จะเอามาแจกกันนะครับเพราะฉะนั้นใครรอลุ้นอยู่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกิจกรรมนี้เป็น Invitation Only นะครับสำหรับเชิญผู้ฟังนี่แหละเท่านั้นนะครับมาดูนะครับไม่มีขายบัตรที่ไหนนะครับใครที่อยากจะดูโบกี้ไลออนละว่านวานเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาร่วมสนุกกันนะ
1: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
4: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอน้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
3: inspiration จากปานธนพร
4: ในเมื่อมีงานให้ทำจงทำเพราะว่าพอถึงวันนึงที่เราไม่ทำงานมันก็เหมือนคนตายแล้ววันนี้มันทำได้ทำเถอะขอให้รู้ว่างานนั้นมีประโยชน์เราทำไว้เพื่อให้วันนึงเรารู้สึกว่าวันนึงที่เราไม่อยู่แล้วอ่ะเราได้ฝากไว้เราได้ฝากเสียงเอาไว้นะเราได้ทิ้งตรงนี้ไว้นะอันนี้ในแง่ของคนที่สร้างงานเนาะใครจะไปรู้อ่ะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆแต่บางครั้งมันช่วยอะไรใครหลายๆคนได้มันอุ้มเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะตรงนั้นตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดีก็พอแล้ว
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
6: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะบรรดาประเทศในเอเชียต่างก็แสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่ระหว่าง 10-12.5% จาก60ประเทศทั่วโลกนะคะโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับอย่างนิวซีแลนด์นะคะบอกว่าการตัดสินใจของสหรัฐเป็นเรื่องน่าผิดหวังมากแต่ก็ไม่ผิดไปจากที่คาดการเอาไว้เพราะประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เรื่องภาษีศุลกากรเป็นนโยบายหาเสียงและนี่คือผลลัพธ์ที่ตามมาขณะที่กระทรวงการค้าของออสเตรเลียบอกว่าการดำเนินการของสหรัฐไร้เหตุผลรองรับและไม่สอดคล้องกับข้อตกลงการค้าเสรีขณะที่ญี่ปุ่นนะคะก็ส่งสัญญาณแสดงความไม่พอใจเช่นกันและกำลังต้องการคำยืนยันว่าการเก็บภาษีนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ญี่ปุ่นเคยทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหรือไม่โดยประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่จากทั้งหมด60ประเทศที่เจออัตราภาษี 12.5%ก็รวมถึงไทยเวียดนามและจีนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
5: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: ป็นความรักที่แบบ steady นะแบบมันคงช้าๆค่อยๆไปนะครับแล้วก็รู้จักกันและกันเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันไม่ต้องเร่งรีบนะครับก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันก็อบอุ่นดีนะฮะทีละน้อยจากเฮิร์สนะครับก่อนหน้านี้มีเพลงแค่เราจากพี่โอทีชัยเดชด้วยนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ใจเธอจะซึ้งถึงใจคนรอจากวงนั่งเล่นนะครับชั่วโมงนี้แล้วนะครับที่จะเอาบัตรมาแจกกันใครที่พร้อมร่วมสนุกคัฟเวอร์ไนท์นี่เลย
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: จะบอกว่าทาง Facebook มีคนเข้าไปร่วมสนุกกันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วแต่ว่าตอนประกาศรายชื่อผู้โชคดีหลายคนก็ไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้บัตรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นชื่อตัวเองแล้วนะครับเข้าไปยืนยันสิทธิ์ใน inbox ของ Facebook Green Wave หน่อยนะครับรีบส่งเข้าไปยืนยันด้วยได้ถึงวันจันทร์นะครับส่วนตอนนี้ฟรีจะแจกทางวิทยุเลยเป็น6ที่นั่งครับไปดูวาดวานๆกับโบกี้ไลออนด้วยกัน1สิงหาคมโรงละครอักษรา King Power นะครับใครที่สนใจวันนี้ร่วมสนุกกันง่ายมากๆถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นของคุณตามด้วยเบอร์โทรกลับแค่นี้เองส่งมาที่ Green Wave ขอข้อความเดียวพอนะครับส่งหลายครั้งข้อความมันจะหายนะครับเพราะมันจะเป็นสแปม

0: เพลงดีๆนะครับเพลงนี้แชมป์สุภวัฒน์ครับเพื่อนกันเอาเพลงเก่าของพี่เบิร์ดกับฮาร์ดนะครับมาคัฟเวอร์ใหม่ขอให้รักบังเกิดครับปราโมทประธานคัฟเวอร์เพลงของปราโมทวิเลศปณะนะครับในคัฟเวอร์ไนท์ครับ
1: โดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: และบัตร6ใบสุดท้ายนี้นะครับตกเป็นของหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย04นะครับชื่อว่าคุณตูนวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่ร่วมสนุกกันมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับใครที่ไม่ได้ไปดูในคราวนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูได้ทางไลฟ์ทางช่องของ YouTube ของเราเดี๋ยวจะมีตัดมาเป็นเพลงๆด้วยให้ฟังในรายการ Green Wave แน่นอนขอบคุณทุกๆคนมากๆ
5: Green
1: Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดนานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: วิธี Save Energy แบบ
8: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
10: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
9: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
3: Debut Track วันนี้เอาซิงเกิลใหม่ของริสานาริสามาฝากกันนะครับซิงเกิลนี้ถือเป็นซิงเกิลที่3แล้วนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการของเพลงในทิศทางของอัลบั้มนี้เนาะออกมาก็เป็นเพลงที่น่าสนใจเขาบอกเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นภาคต่อของ My Daisy นะครับซิงเกิลแรกที่พาไปรู้จักกันก็เป็นแบบตกหลุมรักกับใครสักคนจนกระทั่งเดินทางมาถึงเรื่องราวที่บอกว่าตอนนี้ฉันถึงเวลาฉันจะชอบเธอกลับบ้างได้หรือยังชื่อเพลงเลยครับชอบกลับได้ยัง

ชอบกลับได้ยังนะฮะจากริสานาริสานะครับอันนี้อาจจะเป็นการถามฟังด้วยว่าชอบเพลงนี้ไหมชอบกลับได้ยังอะไรอย่างงี้ก็ได้น่ารักน่ารักนะครับแต่ว่ามีคำว่าขี้โกงอยู่ในเพลงด้วยปกติไม่ค่อยได้ยินคำนี้เนี่ยเพลงสักเท่าไหร่นะครับได้ยินคำนี้แล้วก็นึกถึงคอมเมนต์ในโซเชียลล่าสุดนะครับช่วงนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ห้างร้านหรือว่าหลายกิจการที่เขาเล่นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญกับลูกค้าเนาะก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่บอกว่าออกไปวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาจำนวนยอดที่วิ่งเนี่ยยอดกิโลเนี่ยกลับมาเคลมของรางวัลที่ร้านได้นะครับก็มีคนเข้าแบบทำโปรเจกต์ทำโครงการทางการตลาดแบบนี้เยอะมากเลยนะครับในโซเชียลที่เขาคอมเมนต์เขาบอกว่าขนาดวิ่งแรกของก็ยังมีการโกงเลยนะครับล่าสุดก็คือเหมือนกับให้เด็กๆเนี่ยห้อยโทรศัพท์กันนะครับ3-4เครื่องแล้วก็ไปวิ่งคือจ้างเด็กวิ่งให้อ่ะเอาโทรศัพท์ไปแขวนคอแล้วก็เด็กวิ่งให้แล้วก็เอายอดการวิ่งเนี่ยนะไปเคลมของที่ร้านเฮ้ยมันได้เหรอ

เพอร์พีชครับตกใจทำได้ลงนะครับคำว่าตกใจนี่น่ารักดีเหมือนกันเด้อปกติก็คือพูดว่าตกใจใช่ไหมแต่ว่าเราคุยกับเด็กจะพูดตกใจอะไรอย่างนี้นะครับเอามาทำเป็นเพลงได้ด้วยเนาะแล้วก็น่ารักซะด้วยนะฮะก่อนหน้านี้มีเลิกกักก็รักก่อนด้วยนะครับเอามาฝากกันในช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเฟซฝากเพลงทิ้งท้ายไว้ละกันแล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในคลับ Friday ครับวันนี้พูดถึงเรื่องราวความรักนะครับเลิกเขาเรียกว่าหมดรักแต่ทำไมยังไม่บอกเลิกอันนี้ก็คือท็อปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้ใครที่มีเรื่องราวประมาณเนี้ยเราส่งสายเข้ามาหรือว่าฝากข้อความมาในเพจของ Club Friday Fan Page แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันก็ได้

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะ
1: พ่อแล้วอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นช่วงนี้หลายประเทศในเอเชียใต้เนี่ยเจอฝนถล่มหนักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียอัฟกานิสถานปากีสถานอย่างที่รัฐอัสสัมอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียจำนวนคนที่เสียชีวิตสะสมตลอดสัปดาห์เพิ่มเป็นอย่างน้อย36รายแล้วนะคะโดยทางการบอกว่าเป็นความเสียหายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีประชาชนมากกว่า 650,000 คนใน11เขตได้รับผลกระทบค่ะซึ่งทางการของรัฐอัสสัมบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มีสาเหตุหลักจากฝนที่ตกหนักมากกว่าปกติในรัฐนาคาแลนด์คือเป็นรัฐเพื่อนบ้านอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในช่วงระหว่างวันที่18ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำไหลสายเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติค่ะโดยรัฐอัสสัมซึ่งเป็นที่ตั้งของแม่น้ำพรหมบุตรหนึ่งในแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของโลกมักจะเผชิญกับความเสียหายจากน้ำหลากในช่วงหน้ามรสุมเกือบทุกปีค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
3: โหแค่ฟังชื่อตอนแล้วก็คอตกแล้วอะเบิร์นเอาหมดรักแต่ยังไม่เลิกค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครับ Friday มาแล้วค่ะวันนี้ชวนน้องเฟียสนั่งยาวๆสวัสดีน้องเฟียส
4: สวัสดีพี่อ้อยสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะ
3: นะคะพี่ชอตติดธุระค่ะงั้นเราก็อยู่กันในแบบเบิร์นเอาเลิกรักแต่ก็หมดรักแต่ยังไม่เลิกจริงเหรอทำไมอ่ะถ้าเราหมดรักเราเลิกไหมก็ต้องเลิกสิ
4: พี่เคยเห็นคู่หนึ่งเขาไม่เลิกอ่ะอันนี้เป็นแบบเป็นสตัดดี้เคสไอ้เคสสตัดดี้ของเฟียสเลยอ่ะ
3: ยังไงเพราะว่า
4: คือเขาก็อยู่ด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วคนนี้เขาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าเขารักแฟนเขาแล้วแต่เขาแบบเหมือนกับไม่กล้าบอกเลิก
3: ใครยื
4: ้อทั้งคู
3: ่จริงเหรออ
4: ืมทั้งคู่คือฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าวิคนนี้เขามีฐานะเขาซัพพอร์ตเขาได้เขาเลยไม่ไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอืมก็ไม่ได้รักมากแล้วก็คบอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ยอมเลิกกับแฟน
3: โอ้
4: เออแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์เขาไปตัดสินอะไรเขา
3: ใช่ใช่เขา
4: อาจจะอยู่ในถ้าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสบายตัวสบายใจกันแล้วเขาตกลงกันว่าจะเป็นอย่างนี้อันนั้นก็แล้วแต่เขา
3: คือถ้ายอมรับในเงื่อนไขก็จบ
4: อืม
3: เนาะมันก็คือแบบนี้แหละค่ะหมดรักแต่ยังไม่เลิกเห็นไหมความรักมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างเรามีเพลงอะไรนะขอบคุณที่เลิกกันก็คืออ่ะเมื่อต่างคนต่างความรู้สึกหมดแล้วอ่ะก็จบแยกย้ายแต่ก็อีกค่ะบางคู่ไม่ได้มีคำว่ารักเป็นปัจจัยหลักไปจัดเขาเรียกว่าไงปัจจัยหลักแต่ปัจจัยอื่น
4: ๆ
3: ก็ยังตอบโจทย
4: ์
3: ก็เดินหน้าต่อไปของคุณล่ะคะเป็นแนวไหนเอ่ยหมดรักแต่ยังไม่เลิกนะคะโทรได้026658377-80นะคะหรือถ้าอยากให้โทรกลับก็ไปทิ้งเบอร์เอาไว้ใน Club Friday Fanpage ได้นะคะแล้วเรื่องราวสั้นๆในอินบ็อกซ์นะแล้วก็บอกเบอร์โทรกลับด้วยนะคะ
4: ครับ
3: ก่อนที่เราจะรับสายคุยกันอีกแล้วข้างในขึ้นแบบว่าคือเขาบอกว่าเอาให้มันป้ายมันใหญ่เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาค่ะบังเอิญว่าเราก็จะมีทีมงานเอาสิ่งที่ถามกันฝากไว้ใน Club Friday Fanpage นะคะมาคุยกันเฟียสอุทานคำหนึ่งว่าคนเรามีคนทุกข์เยอะนะพี่เนาะเยอะจริงพี่อ้อยก็ที่ออกเดินสายและเป็นวิทยากรโดยสม่ำเสมอวันนี
4: ้
3: ก็เพราะมีคนทุกข์จริงๆค่ะทุกงานบ้างทุกความรักบ้างบางคนก็ทุกคอมโบเซตงานชีวิตครอบครัวความรักทั้งหมดเลยก็หวังว่าทอล์คโชว์ของพี่อ้อยเนาะไม่รู้นะอันนี้เป็นความหวังที่เล็กที่สุดเลยค่ะจะเป็นพื้นที่หนึ่งแล้วกันที่ทำให้เราได้เอมพาธีตัวเองก่อนนะคะวันสแตนด์อัพเอมพาธีค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคมแล้วอีกอาทิตย์เดียวค่ะคือศุกร์หน้า31กรกฎาคมใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของทอล์คของพี่อ้อยนะคะชวนและเชิญจะเป็นบัตรที่นั่งใดก็ตามทีนะคะพี่ขอยืนยันว่าพี่มองทุกที่นั่งเราต้องกวาดตาแล้วก็มองนะคะเจ้าของไอเดียก็นั่งอยู่ตรงนี้น้องเฟียสเองเป็นคนเคยบอกว่าพี่อ้อยควรทำทอล์กสักทีแต่ตอนนั้นหลายปีมากแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำสักทีก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการเอมพาธีตัวเองด้วยเพราะ ชื่อคำว่าใจเขาใจเราก็อย่ามัวแต่ดูแลใจเขาจนละเลยหัวใจเราก็แล้วกัน
5: ครับ
3: นะคะก็ไม่ได้มีแต่พี่อ้อยอย่างเดียวจะมีทั้งแขกรับเชิญจะมีอีกหนึ่งพาร์ทในชีวิตของพี่อ้อยค่ะเพราะพวกเราอยู่กับเพลงอยู่แล้วนะเฟสเนาะ
5: ครับ
3: เราจะมีเพลงประกอบชีวิตด้วยนะคะก็ลองติดต่อติดตามก็ได้12กันยายนนี้ค่ะสยามพิกฮอลแล้วก็ศุกร์หน้าจองบัตรได้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลย
5: ครับ
3: ไปดูหรือเปล่า
4: ไปดูไปอยู่แล้ว
3: ต้องไปเชียร์นะ
4: ไปเชียร์ไปส่งกำลังใจแบบติดเวทีเลย
3: โอ้โหขอบคุณมากๆ ค่ะนะคะวันสแตนด์อัพเอมพาธีค่ะแล้วเราจะได้เจอกันแบบไม่ต้องมองจอเรามาเจอกันหน้าจริงๆแบบนี้เลยนะคะ
4: เจอกันตัวเป็นๆเลยครับ
3: นะ12กันยายนนี้ตอนบ่ายโมงนะคะเอาไว้ใกล้ๆค่อยตื่นเต้นค่ะทุกคนชอบถามว่าตื่นเต้นไหม เดี๋ยวเราตื่นเต้นนานไปเอาไว้ใกล้ๆก่อนใกล
5: ้ๆครับ
3: แกงไปเปล่าแกง ไปนะ ไม่ได้ค่ะยิ่งคนใกล้ๆไปนะพี่ยิ่งเขินหนักเลยอะแต่ขอให้มาเถอะนะคะเราจะได้แบบเอมพาธีหัวใจซึ่งกันและกันนะคะและก่อนรับสายกันค่ะพรุ่งนี้ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังแขกรับเชิญของเรานี่กำลังมาแรงมากเลยค่ะกฤตสีภูมิเส
5: ถ
3: คือจริงๆแล้วตอนที่เราอัดรายการกันอ่ะ
5: ครับ
3: ก่อนจะมีดราม่าใหญ่โตถึงวันนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกฤตเองก็เป็นคนใกล้ชิดของเอทามเนอะตอนนั้นทำแฉแต่เช้า
4: ใช่เขาคือแบบเป็นแฉรุ่นออริจิเลย
3: ออริจิใช่
4: เป็นคนดำกับกฤตสองคน
3: ใช่ค่ะแล้ว
5: ค
3: ลับไฟเดย์อ่ะเกิดหลังจากแฉเป็นหลักวันเพราะบังเอิญว่าพอคลับแฉแต่เช้าเนี่ยเป็นทอล์คโชว์ที่ EFM แล้วประสบความสำเร็จ
5: ครับ
3: ทางทีมงานทางพี่ชอตเองก็ต้องมานั่งคุยกันต่อว่าแล้วกรีนเวฟล่ะจะแฉเย็นเหรอก็ไม่น่าใช่นะบุคลิกดีเจดูไม่แฉเลยอ่ะ ก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีที่เป็นทอล์คโชว์เพราะนั้น
5: คร
3: ับ Friday ก็จะเกิดหลังจากแฉแต่เช้าไม่นานนะคะและเขาก็มานั่งคุยกันค่ะในครับ Friday ก็คงจะต้องไม่คุยเรื่องเจลาโต้ไม่ได้แต่วันนึงเขาเคยเล่าว่าเขาใช้เงินน่ะมหาศาลมากอย่างอสุรตาน่ะและช่วงนั้นจริงๆต้องยอมรับว่าเขาคือพิธีกรหลักถ้าใครดูช่อง Workpoint ตอนนั้น
5: ใช่ครับ
3: โอ้โหรายการเขาเยอะมากนะคะกฤษีภูมิเศษอ่ะ
5: ครับ
3: เขาได้รายได้เดือนละ2ล้าน
5: อ
3: ่ะค่ะใช้แบบสุรตานจนกระทั่งหมดตัวคือหมดตัวเลยจริงๆคือไออารมณ์แบบบินไปกินข้าวที่นู่นที่นี่เนี่ยเขาทำมาแล้วนะคะเพราะตอนนั้นเงินก็หาง่ายแต่เงินก็สุดท้ายเอาไปเรียนทำเจลาโต้ค่ะไอแล้วเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ติดตามได้พรุ่งนี้10โมงเช้าที่ช่องวัน31นะคะ
5: ครับ
3: เคยชิมหรือยังอ่ะพี่อ้อยยังไม่ชิม
4: พี่ยังไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปโซนนั้นนานมากเลย
3: ไปโซนนั้นแต่ชะโงกดูทีไรแถวยาวตลอด ก็เลยไม่เป็นไรจ่าไปที่อื่นก่อนได
5: ้
3: มาค่ะหมดรักแต่ยังไม่เลิกค่ะคลับไฟเดย์ในค่ำคืนนี้นะคะสายแรกของเรามาแล้วคุณพลอยพลอยจ๋า
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณพลอยครับ
3: มาค่ะพลอยมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
6: พลอยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะ
3: ค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
6: ก็เกริ่นก่อนนะคะพลอยมีลูกมาก่อนอยู่แล้ว1คนค่ะ
3: ค่ะ
5: คร
6: ับ ตอนนั้นเป็นรักในวัยเด็ก
3: อ
6: ันนั้นก็รักล้มเหลวเหมือนกันค่ะแล้วก็มาเจอผู้ชายอีกหนึ่งคนค่ะ
5: ครับ
3: ค่ะ
6: พี่ขอคนนี้ก็คือ
3: พี่ขอ
6: แต่งงานกันเลย
3: ถามพลอยนิดนึงจ้ะตอนที่บอกเป็นรักในวัยเด็กตอนนั้นคือเรามีภาวะที่คือท้องตอนไม่พร้อมถูกไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าแล้วเราใครเลี้ยงลูกคือหนูเลี้ยงเองเลยหรือเปล่า
6: หนูไม่ได้เลี้ยงค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูเลี้ยงค่ะ
3: อ่ะก็เติบโตมาด้วยกันจนกระทั่งมาเจอผู้ชายอีกคนหนึ่ง
6: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
6: ตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเป็นลูกของพลอยเขาก็คิดว่าเป็นน้องเป็นหลานเป็นญาติเป็นอะไรเงี้ยค่ะ
5: ครับ
6: แต่ว่าจนวันนึงตกลงแต่งงานกันเพราะว่าพลอยท้องอีกเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็คือถามว่ายังพร้อมไหมถ้าในอายุก็คือยังไม่พร้อมหรอกค่ะแต่ว่าพี่เขามีกำลังซัพพอร์ตค่ะบ้านเขามีกำลังซัพพอร์ตเขาไม่ได้ติดขัดอะไร
3: ในตอนที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าพลอยมีลูกมาก่อนเนี่ยตอนนั้นลูกของหนูเรียกหนูว่าอะไรคะ
6: เรียกว่าพี่ค่ะ
3: อ๋อเรียกพี่โอเคเขาก็เลยเข้าใจว่านั่นคือน้องของหนู
6: ใช่ค
4: ่ะอันที่ให้เรียกพี่เพราะอะไรอะครับ
6: ตอนนั้นเหมือนแบบว่าแม่แม่พลอยเป็นคนเลี้ยงค่ะ
3: ค่ะ
6: เขาก็เข้าใจว่าแม่เป็นแม่เพราะว่าน้องตอนตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะแม่เป็นคนเลี้ยงค่ะ
4: ก็เลยเรียกเราก็เลยเรียกเราว่าพี
6: ่ใช่ค่ะแต่ว่าเราอ่ะรู้อยู่เต็มอกแต่ว่าด้วยความที่แม่ก็บอกว่าก็ให้มันเป็นแต่งงานเพราะว่าเขายังเด็กแม่ก็ยังไม่อยากจะอธิบายประมาณเนี้ยค่ะ
3: ค่ะ
6: แล้วเสร็จแล้วก็คือพอมันเจอพี่เขาแล้วก็เราก็แต่งงานกันเพราะเรามีลูกเราท้องใช่ไหมคะ
3: ค
6: ่ะก็ดำเนินมาด้วยดีจนมามีลูกคนที่สองพลอยก็เพิ่งจะมาบอกกับเขาแต่พี่เขาก็ไม่ได้ติดขัดนะคะเรื่องนี้คือเขาไม่เขาเป็นผู้ชายที่ไม่ขัดอะไรเลยค่ะ
3: ค่ะค่ะ
6: ใช่ค่ะจนพอมาเราอยู่ด้วยกันมาทั้งหมด15 ปีค่ะ
4: ครับ
6: ค่ะหนูอยู่กับเขาตั้งแต่อายุ30เอ้ยอยู่ตั้งอยู่ครั้งแต่อายุ19ค่ะจนหนู34ค่ะจะ35
4: ครับ
6: ค่ะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยค่ะพอมาช่วงเมื่อปี68ใช่ไหมคะ
4: จ้ะ
6: เราสองคนเหมือนละหองละแห่งกันค่ะ
3: ค่ะ
6: เรื่องหนึ่งเลยคือเหมือนพอไอ้ทำธุรกิจกับเขาแล้วแล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ยอมรับตรงๆค่ะว่าเป็นคนอีโก้สูง
4: ครับ
3: ค่ะ
6: อีกเหมือนขีดตัวเองขึ้นมาเป็นคนทะเยอทะยานแล้วก็คือเหมือนสร้างอีโก้ตัวเองก็คือเหมือนจะเริ่มรับข้อตกลงอะไรกับเขาไม่ค่อยได้แหละ
4: จ้ะ
6: คิดว่าเราหาเงินเองได้อะไรได้ฉันทำของฉันมาเองได
3: ้ค่ะ
6: แต่พี่เขาอ่ะก็พร้อมซัพพอร์ตเรามาตลอดแหละ
4: ครับ
6: จนพี่เขาไปทำธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งค่ะเป็นร้านอาหารเป็นร้านอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
6: เขาก็ไปได้ดีค่ะพลอยก็ทำของพลอยพลอยก็ไปได้ดีค่ะแต่ว่าเราก็ยังเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กัน
4: ค
6: ่
4: ะ
6: แต่มันเหมือนห่างกันค่ะพี
4: ่
6: มันเหมือนด้วยความที่เรายังติดนิสัยเด็กคือเราจะมีการติดสกินชิปติดอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เขาอายุ42-43แล้วค่ะเหมือนเขาโตแล้ว
4: จ้ะ
6: เขาก็จะไม่ชอบให้เราไปกอดไปหอมเขาไปอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าแบบให้คนอื่นเห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องความรักค่
3: ะ
6: ว่าเหมือนเขาเริ่มไม่รักเราทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะค่ะมันกลายเป็นเหมือนละหองละแห่งกันเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวค่ะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้มีมือที่สามพลอยก็เลยไปโหลดแอปหนึ่งมาเล่นค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอไปโหลดแอปหนึ่งมาเล่นค่ะก็คุยกับผู้ชายหลายคนค่ะคุยกับบุคคลหลายคนค่ะจนไปเจออยู่บุคคลหนึ่งค่ะถ้าถามว่าให้เทียบฐานะกับบุคคลคนนี้กับพี่เขาไม่ได้เขาเรียกอะไรนะก่อนจะใช้คำพูดอะไรเขาไม่ได้ไม่
3: ได้มีมากกว่า
6: ใช่ใช่
4: ก็คือสู้พี่เขาไม่ได
6: ้ถูกต้องค่ะ
3: จ้ะค่ะ
6: แต่ว่าเขาดูแลใส่ใจเทคแคร์ดีมากดีมาตลอดค่ะ
4: จ้ะ
6: จนคุยกันได้หนึ่งเดือนเขาพลอยก็บอกพลอยก็เลือกที่จะบอกเขาว่าจริงๆอ่ะพลอยมีครอบครัวอยู่แล้วนะแล้วพลอยก็เล่าให้เขาฟัง
4: จ้ะ
6: เขาก็คิดกว่าอีกเขาก็มาเฉลยว่าเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วเหมือนกัน
3: ค่ะ
6: ค่ะแต่เราสองคนก็คือดันไปตกลงกันว่าโอเคงั้นเราจะอยู่ในพาร์ทนี้ก็คือเหมือนเป็นคนคุยกันนัดเจอกันกินข้าวไปไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยกัน
4: ครับ
3: เอ้าแล้วทำไมเราถึงตกลงกันในเงื่อนไขเนี้ยพี่อยากรู้พลอยก็ในเมื่อเขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วหนูคิดว่า
6: ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ไม่มีเหตุผลเลยค่ะ
3: เอ้าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องพูดกันตรงๆนะคะ1เราก็ไม่ได้แคร์แฟนเราสามีเราและเราก็ไม่ได้แคร์ภรรยาของผู้ชายอีกคนนึงด้วย
6: มันก็ถูกค่ะพี
4: ่ครับ
6: แต่ว่าจนมาวันนึงค่ะก็คือเหมือนเขาก็ผู้ชายอีกฝั่งนึงนะคะที่ไม่ใช่สามีค่ะเขาก็บอกกับพลอยว่าถ้าพลอยอ่ะเลิกกับสามีเขาก็จะเลิกกับภรรยาเขา
4: ครับ
6: แล้วพลอยบอกว่าถ้าพลอยเลิกอ่ะเอาแบบยอมรับตามความเป็นจริงค่ะชีวิตก็คือเหมือนถามว่าจะติดลบไหมมันไม่ได้ติดลบค่ะแต่มันก็จะอยู่50-50เพราะบางอย่างมันเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันค่ะแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนแบบว่าแต่เขาอ่ะเหมือนแบบแต่ถ้าเขาเลิกกับภรรยาเขาไปเขาจะติดลบเป็นศูนย์เลยนะเหมือนแบบพลอยโอเคไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะพลอยก็เลยแบบเหมือนเราก็รักเขาอะค่ะแต่เราก็ใจหนึ่งเราก็ยังคิดว่าที่เขาไม่ได้ผิดอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปบอกเขายังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่เป็นอยู่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะแค่รู้สึกว่าการใส่ใจเขาน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
4: พลอยไม่ได้รักสามีเหรอครับ
6: จะพูดว่าไงดีอ่ะพี
4: ่
6: มันเหมือนมันผูกพันค่ะแล้วพลอยก็ไม่กล้าที่จะแลกเหมือนจะไปเสี่ยงกับอีกคนนึงอ่
4: ะ
6: มันผิดอะค่ะในใจอะมันรู้ว่ามันผิด
3: แต่หนูก็เดินต่อนะ
6: ใช่แล้วทีนี้จนมาเนี่ยค่ะหนูก็ไม่ได้คุยกับฝั่งที่สองเขาอะมาประมาณอาทิตย์แล้วค่ะ
4: จ้ะ
6: เพราะว่าหนูให้คำตอบเขาไม่ได้หนูก็เลยตัดสินใจพิมพ์เข้ามาที่ขับไฟเดย์ว่าหนู หนูไม่รู้จะปรึกษาใคร
4: เพราะว่าเรื่องนี้พลอยก็ไม่มีเพื่อนเล่าให้ฟังไม่มีคนคอย
6: ไม่กล้าค่ะ
4: จ้ะจ้ะแล้วพลอยคิดไว้ไหมครับว่าจริงแล้วพลอยควรต้องทำอะไร
6: คิดค่ะ
4: ว่า
6: แต่ก็คิดว่าควรจะเลือกฝั่งครอบครัวค่ะเพราะว่าคือเรามีลูกด้วยกันเนาะพี่เนาะ3คนลูกไม่รู้เรื่อง
3: 3คนแล้ว
6: แล้วอีกอย่างนึงก็คือสามีพลอยเขาไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเขาผิดแค่ตรงที่เขาไม่ใส่ใจจากที่มาก่อนเขาใส่ใจเขาสนใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่พลอยเนี่ยค่ะ
3: แต่เขาไม่ใส่ใจแต่เขาก็ซื่อสัตย์นะ
6: ใช่
3: เออและมีลูกตั้ง3คนแล้วอะค่ะเวลาพลอยทำอะไรผิดหรือพลอยกำลังจะไปอยู่กับเป็นชู้กับบ้านอื่นและก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นเขาโสดด้วยนะคะเราก็ยังยอมไปเป็นชู้กับเขาอีกอะแล้วพลอยไม่รู้สึกหรอคะว่าลูกจะเรียกเราว่าแม่ได้เต็มปากได้ยังไงอะคือพี่มองอย่างนี้ค่ะคือคำว่าแม่มันก็เป็นคำที่มีเกียรติเนาะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามทีอะค่ะเราต้องเคารพคำว่าแม่ที่ลูกเรียกด้วยอะแล้ววันเนี้ยจริงๆพี่แอบเดาว่าหนูก็ไม่ได้รักสามีเราเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าเรารักสามีเรานะคะเราจะไม่ไปโหลดแอปเพื่อการไปคุยกับคนอื่นต่อมันนอกใจใครก็ทำได้น้องใช่ปะคะคือตอนเนี้ยสามีไม่ได้ทำเพราะสามีก็คิดว่าภรรยาก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยแล้วเนาะเป็นแม่ของลูก3คนก็ไม่ง่ายนะแต่พลอยเดินทำและการที่พลอยเองบอกว่าพลอยจะไปกับทั้งนั้นแต่ถ้าคิดแล้วพลอย50-50แปลว่าทางภาวะเศรษฐกิจอะเราก็ต้องพึ่งพาเขาอยู่ถูกไหมล่ะ
6: ใช่
3: พี่ก็เลยกลัวว่าที่พลอยไม่กล้าเลิกกับสามีอะเพียงเพราะว่ากลัวไม่มีกินอะ
6: ก็
3: เราพูดกันตรงๆเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะมันถามว่ามีส่วนไหมก็มีส่วนค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งเลยคือพลอยไม่มั่นใจทางนั้นด้วยค่ะพลอยคิดว่าเขาคงจะเลิกกันไม่ได้ยังไงเขาก็คงจะเลิกกันไม่ได้ไม่มันเป็นเหมือนเซนนะคะพี่
4: ครับครับ
6: มันผู้หญิงเราบางทีมันจะมีเซนนะคะว่าเขาพลอยกลัวว่าเขาจะไม่รักเราเท่ากับที่สามีรักแต่พลอยก็ไปคิดอีกว่าอ้าวแล้วถ้าเรารู้ว่าสามีรักเราแล้วเราทำทำไมแต่ก็ไม่กล้าบอกเลิกทางนั้นอีกค่ะว่าเหมือนแบบว่างั้นก็เลิกกันเถอะอะไรเงี้ยค่ะ
4: ไม่กล้าบอกอ
6: ะไรก็ไม่รู
4: ้ไม่กล้าบอกเลิกฝั่งนั้นเพราะอะไรอ่ะ
6: มันเหมือนไงพี่มันเหมือนกลัวไม่มีกลัวเหมือนกลัวตัวเองเหงากลัวตัวเองแบบ
3: เหงา
6: เหมือนไม่มีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า
3: แต่ว่าพี่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องหาคนคุยที่เป็นสามีชาวบ้านนะเอ้าจริงป่ะล่ะคะน้องถ้าเกิดวันนี้สิ่งที่พลอยอาจไม่รู้นะพี่ไม่รู้ในความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนอ่ะถ้าบังเอิญว่าสามีหนูก็เหงาเหมือนกันคุยกับภรรยาไม่หนุกเลยคุยกับผู้หญิงคนอื่นดีกว่าหนูรับได้ไหมล่ะถ้าหนูรับไม่ได้แต่หนูทำมันจะไม่มีเหตุผลใดนอกเหนือจากว่าเราเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าผู้ชายคนที่หนูรู้สึกแบบรักเขามากที่เขามีภรรยาอยู่แล้วอะถ้าเกิดเขารักหนูมากอะเขาคงเลิกกับภรรยาไปนานแล้วมั้งแต่วิธีการของเขาคือเขาหลอกคุยกับหนูอยู่นะจนกระทั่งวันหนึ่งถึงมาบอกถูกไหมล่ะ
6: ใช่ค่ะ
3: และการที่เขามาบอกมันแปลได้ชัดๆว่าบอกแล้วนะว่ายังไงก็ตามเธอคือของนอกบ้านนะเพราะเขามีบ้านของเขาอยู่แล้ว
4: แล้วก็บอกออกตัวมาด้วยว่าถ้าเกิดว่าฉันเลิกกับฝั่งนั้นนะฉันจะมาเกาะเธอนะ
3: เพราะฉันสูญนะฉันสูญ
4: เพราะฉันอย่ามาว่าฉันนะอะไรเงี้ยคือพลอยตอนนี้มองด้านเดียวไปหน่อยอะเพราะจริงพอฝั่งนั้นคือเท่าที่ฟังข้อมูลที่พลอยให้มารู้สึกว่าฝั่งไหนมีอันตรายมากเลยพลอยไปแล้วก็ไม่คุ้มเสี่ยงพูดจริงอ่ะกลับมาที่เรื่องแรกก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือพลอยแก้โจทย์ผิดพลอยเหงาจากสามีพลอยเลยเลือกที่จะไปหาที่พึ่งทางใจหรือว่าการคลายเหงาจากที่อื่นซึ่งจริงๆแล้วว่าเข้าใจนะส่วนที่เราโหยหาอย่างเช่นพวกแพชชั่นรู้สึกว่าความชุ่มชื่นใจหรือว่าแบบความรักจังเลยอะไรเงี้ยนึกพลอยนึกออกใช่ไหมแบบฉันอยากได้ตัวอย่างนี้จังเลยสกินชิปกันก่อนหรือความรู้สึกอะไรเงี้ย ถ้ามันไม่ได้อ่ะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักเรานะแต่ว่าบางทีภาษาของภาษารักของเรากับสามีมันไม่ตรงกันแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเปลี่ยนตามเวลาซึ่งตรงเนี้ยต้องพูดคุยกันก่อนว่าเฮ้ยเธอให้ฉันหน่อยสิฉันต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราได้พูดคุยกันแล้วพยายามปรับกันแล้วเนี่ยไม่ได้อันนี้ค่อยอีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนเนี้ยคือเหมือนตัดเลยสามีไม่ให้เหรองั้นฉันไปหาที่อื่นซึ่งไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าวิธีแก้ปัญหาแบบนี้มันทำให้ปัญหามันใหญ่กว่าเดิมเนี่ยตอนนี้เราไปลากไอ้คนนึงเข้ามาคนนึงเขาดันมีครอบครัวแล้วซะด้วยอย่างนี้นะครับนี่อย่างแรกคือแก้ปัญหาผิดยังไม่ได้แก้โจทย์ของตัวเองเลยอย่างที่สองคือลูกอ่ะรอดูวิธีการแก้ปัญหาของเราอยู่เหมือนกันสามีคนนี้ดีนะพูดจริงตอนที่เราซ่อนลูกเราไว้เราไม่บอกว่ามีลูกแล้วอ่ะแล้วพอวันนึงเราเปิดอ่ะ
3: เขายังรับได้เลย
4: เขายังรับความไม่สมบูรณ์แบบของพลอยได้เลยอ่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความเราไม่เรียกว่าบกพร่องด้วยความคาดหวังของพลอยกับสิ่งที่เขาเป็นตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงกัน
3: แล้วนะผู้ชายอีกคนสกินชิปสุดฤทธิ์สกินชิปพลอยมากแต่สกินชิปพลอยแล้วเขาก็ต้องไปกอดเมียเขาอยู่ดี
4: ซึ่งพลอยบอกพลอยเหงาว่าพลอยเคยถามเขาไหมเคยถามสามีไหมว่าสามีเหงาไหมในส่วนที่เราไม่ได้สกินชิปไม่ได้แบบโมเมนต์ในการแบบมีคนมาปฏิบัติเอาใจอย่างเงี้ยเราอ่ะได้เคยถามสามีไหมว่าสามีขาดอะไรหรือเปล่าที่เขาอยากได้แต่เขาก็ไม่เอ่ยขอจากเราให้เรารู้สึกหนักใจหรือว่าเป็นภาระทางใจบางทีมันอาจจะมีนะหลายๆคนนะชอบคาดหวังแต่ไม่เคยในทางกับการตัวเองก็ไม่ได้เป็นภรรยาที่น่ารักอ่ะพูดจริงแบบในสายตาเขาอ่ะเราไม่เอาสแตนดาร์ดใครนะเพียงแต่ว่าเวลาที่มันเป็นคู่กันมันต้องบอกว่าเฮ้ยสามีอยากได้แบบนี้ภรรยาอยากได้แบบนี้เอาคุยกันแลกเปลี่ยนกันช่วยกันอะไรเงี้ยถ้ามีโมเมนต์แบบเนี้ยมันจะช่วยประคองกันไปได้ก็ไม่ได้อยากโทษพลอยแต่ว่าพลอยอย่าเลือกวิธีที่เลือกวิธีแก้เหงาที่ทำให้ครอบครัวตัวเองพังเวลาพังไม่ได้พังเฉพาะตัวเองกับสามีลูกไปด้วยอีก3คนลูกที่รอดูอยู่ว่าอ้าวแล้วพ่อแม่ฉันเขาดูเวลาเขามีปัญหาเขาเลือกแก้ปัญหาแบบนี้เหรอทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรออีกหน่อยเขาจะไม่เชื่อมั่นในเรื่องความรักไม่เชื่อมั่นในสถาบันครอบครัวเขาก็จะกลายเป็นคนที่ออกไปคบคนแบบผิวๆเงี้ยแล้วก็แบบพอแบบจะจริงจังปุ๊บก็คบแบบคบคนสองเบอร์สองเบอร์สามเผื่อไว้ละกันเอาไว้แบบว่าเผื่อว่าอันแรกไม่รอดฉันจะได้มีเบอร์สองเบอร์สามมันอันนี้มันไม่ใช่มันไปกันใหญ่มันผิดไปหมดเลยครับ
3: พี่ว่าพลอยเองมีวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เคยต่างจากเดิมเลยแต่ก่อนหนูก็รู้ว่าท้องไม่พร้อมอ่ะโอเคงั้นก็ให้แม่กับพ่อเลี้ยงละกันอ่ะเดี๋ยวกลัวคนอื่นเขารู้ให้เรียกว่าน้องละกันเรียกว่าน้องนี่เป็นพี่ละกันแล้วก็พอมีแฟนมาจะแต่งงานเฮ้ยอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาเลยว่ามันมีว่าเรามีลูกอ่ะแล้วพอแบบเฮ้ยงั้นบอกเลยแล้วกันบอกเลยแล้วกันเพราะว่านี่มีลูกคนที่สองแล้วบางทีหนูก็เอาแต่ใจมากพอสมควรนะคะและหนูก็เอาแต่ใจมาเรื่อยๆด้วยนะชอบคนนั้นน่ะแต่สามีคนอื่นนะไม่เป็นไรพี่เราก็ตกลงกันว่าแค่นี้ก็พออย่างเงี้ยการเอาแต่ใจเราไม่แคร์หัวใจใครจริงๆค่ะพลอยพี่แค่ห่วงอย่างเดียวพลอยบอกว่าก็กับสามีเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ที่หนูทำผิดเนี่ยมีคนเยอะมากนะคะไม่กล้าบอกเลิกแต่กล้านอกใจและที่น่ากลัวกว่านั้นคือไม่รักแต่ว่าอยู่ไปก่อนเพราะว่าหนูว่าเขารักหนูอ่ะก็เลยอยู่ไปก่อนอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันค่ะแค่สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างหนูเอาแต่ใจจนไม่แคร์หัวใจใครเลยสักคน
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ไม่ได้รักมากเท่าไหร่แต่อยู่แล้วสบายตัวดีก็มีคนช่วยกันแชร์เงินน่ะอย่างเงี้ยคือพี่เลยรู้สึกว่าตกลงมันเป็นปัญหาความรักหรือมันเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกันแน่นะตอนนี้ที่เป็นอยู่
4: มันเหมือนคือพอให้ข้อมูลมาเราก็สะท้อนกลับไปนะว่าตอนนี้พลอยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเยอะพอสมควร
3: อ
4: ย่างตอนนี้ที่เอาเรื่องของพลอยมาเล่าอ่ะพลอยก็บอกว่าพลอยก็คิดแบบนี้พลอยเลยทำแบบนี้คือตั้งแต่ความสัมพันธ์แรกๆตั้งแต่ตอนที่อย่างที่บอกว่าเคยท้องนะตอนที่ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็มาแต่งงานอะไรเงี้ยวิธีการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนโดยที่พลอยไม่ค่อยนึกถึงผลของการกระทำที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันกระทบคนรอบตัวเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนะพลอยถ้าเราโสดนะไม่มีภาระพันธะอะไรใดๆตัดสินใจแบบนี้อาจจะไม่ผิดก็ได
3: ้ค่ะ
4: แต่เผอิญว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว30กว่าแล้วเราถึงวันที่เราจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราแล้วซึ่งจริงๆแล้วความรับผิดชอบมันจริงๆคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่30กว่านะเราควรจะปลูกฝังเรื่องการรับผิดชอบในการกระทำตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยด้วยซ้ำ
3: ค่ะนะลองค่อยๆคิดดูนะคะเหงาแก้ง่ายค่ะเป็นตัวสำรองแก้ยากแต่ตอนนี้หนูเป็นอยู่และ
6: แต่หนูคิดว่าหนูเลิกได้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่1อาทิตย์ที่เขาให้ตัวหนูมาหนูคิดว่าหนูไม่คู่ควรเนี่ยแต่ว่า ตอนนั้นที่หนูทักไปเนี่ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูคิดอะไรไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
3: ค่ะ
6: แต่ตอนนี้เขาเหมือนตีเส้นหนูมาบ้างแบบถ้าหนูไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเหมือนแบบว่าก็เลิกกันไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
3: ค่ะก็ไม่อยากให้หนูโอเคค่ะเพราะถ้าหนูโอเคหนูจะไม่มีความภาคภูมิใจอะไรในตัวเองเลยค่ะเป็นส่วนเติมเต็มของบ้านหนึ่งอยู่ดีๆย่อไปเป็นส่วนเกินของอีกบ้านหนึ่งอ่ะนะคะ
6: ใช่ค่ะ
3: นะหวังว่าจะเลือกทางที่ถูกต้องนะคะและก็ต้องเป็นทางเลือกที่ถูกใจด้วยตามสมควรนะคะคือพี่ไม่อยากให้เลือกใครเพราะต้องอยู่อ่ะจงเลือกใครเพราะอย่างน้อยก็ยังรักเขาอ่ะ
4: นะครับขอให้พลอยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีอย่างน้อยหน้าที่ของแม่ครับรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็จะได้เราจะได้มีโมเมนต์ที่เราได้ภูมิใจกับสิ่งที่เราทำ
3: ค่ะ
4: นะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะคะพลอย
6: ค
4: ่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแก้ปัญหาที่ปัญหานะคะอย่าไปแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนคนค่ะแฟนไม่ค่อยสกินชิปค่ะแต่หนูนอกใจลองชั่งน้ำหนักดูว่าการแสดงออกทางรูปแบบไหนที่น่ากลัวต่อความสัมพันธ์มากกว่านะคะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับพี่อ้อยน้องเฟียสค่ะในคลับ Friday Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
2: Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
0: อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
3: มาคุยกันต่อในคลับ Friday ค่ะหมดรักแต่ยังไม่เลิกนะคะด้วยเหตุผลสารพัดอย่างเนาะจะเป็นการรับสายที่คุณโทรเข้ามาหรืออยากให้โทรกลับก็ได้นะคะดูไลฟ์กันสดๆค่ะผ่านแฟนเพจนะคะของ Green Wave 1065คลับ Friday Fan Page ค่ะ YouTube ของ Airtime และ TikTok @Green Wave 1065ด้วยนะคะสายนี้คุณไหมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณไหมครับ
3: มาไหมคะมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะคลับ Friday ค่ะเชิญค่ะเชิญเลยหมดรักแต่ยังไม่เลิกจ้ะ
5: คือหนูอะไม่เข้าใจว่าสามีทำไมรู้สึกอินตัวเมื่อคบกันนานนะคะ
4: ครับ
3: ค่ะค่ะยังไงบ้างนี่คบกันมากี่ปีอะคะ
5: 10กว่าปีอะค่ะ
4: ค่ะ
3: 10กว่าปี
5: ประมาณ12ปีปีนี้อะค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะค่ะ
4: ก็คบกันมาสามี12ปี
5: ใช่ค่ะ
4: ที่ผ่านมาชีวิตรักเป็นยังไงบ้างครับ
5: ที่ผ่านมาก็ปกติดีค่ะราบรื่นชีวิตโอเค
4: ฮะ
3: เป็นความรักที่ใช้เวลาด้วยกันทุกวัน
5: ไม่ค่ะคือเราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะแยกกันอยู
4: ่ครับ
3: แต่ว่าก็คือเป็นความรักที่ไม่ใช่รักทางไกลถูกไหมคะ
5: ใช่ค่ะเป็นรักทางไกลที่แบบต้องโทรมาไลน์มาหากันทุกวัน
4: เนี่ยค่ะอ๋อก็คือ
3: แ
4: สดงว่า10กว่าปีนี่ก็คือแต่งงานกันมาแต่ว่าอยู่กันคนละที
5: ่ใช่ค่ะ
4: ฮะเราได้เจอกันบ่อยไหม
5: ก็เจอกันช่วงหยุดยาวแล้วก็เทศกาล
4: ต่อปี
5: ครั้งสองครั้งเ
3: นี่ยครั้งสองครั้งต่อ
5: รอบ
3: ต่อปีโอ้ต่อปีแปลว่าอยู่คนละประเทศเลยเหรอคะ
5: อยู่คนอยู่ในประเทศไทยแหละแต่อยู่คนละภาคค่ะ
4: ค
5: เขาอยู่ทางเพชรบุรีหรือว่าอยู่เหนือ
4: ครับครับ
3: อ๋อไม่หรอกพี่พยายามช่วยไงคือเอ๊ะถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันมันมีโอกาสในการเดินทางที่ง่ายกว่านะคือบางทีอ่ะบางคนเขาอยู่คนละประเทศใช่ไหมคะเขาโอ้โหไทม์โซนสารพัดอย่างกว่าจะมาเจอกันแต่อันนี้ก็คืออ่ะอยู่เพชรบุรีหนึ่งคนอยู่ทางเหนือหนึ่งคนแล้วมันมีความพยายามในการเข้ามาให้ใกล้ขึ้นได้ไหมคะเช่นโอ้ยสามีมาบ่อยมากเลยค่ะอาจจะขับรถมาหรือว่าเราบินไปหากันบ่อยมากเลยค่ะหรือไม่ก็คงจะได้แค่ประมาณนี้ก็คือ2ครั้งต่อปี
5: ใช่ก็คือช่วงเขาเป็นข้าราชการตำรวจหนูก็เป็นครูอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะค่ะอาจจะมีเงื่อนไขอื่นโอเค
5: ใช่ค่ะซึ่งไม่สามารถไปนานได
3: ้ค่ะค่ะอ่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นคะความสัมพันธ์ก็ดีแชทหาโทรหาคุยกันใส่ใจกันเหมือนเดิม
5: คือตอนแรกอ่ะหนูรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิม
4: เพิ่งมาเริ่มรู้สึกหรือว่ายังไงเมื่อไหร่ครับ
5: เพิ่งเริ่มรู้สึก
4: ปีนี้เหรอจ๊ะ
5: ช่ค่ะปีนี้เลยค่ะ
4: ครับครับ
5: หนูก็เลยโยนคำถามไปเขาว่ามีอะไรหรือเปล่า
7: ค่ะ
5: แต่ว่าอยากบอกอะไรหรือเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมนะถาม
7: แบบนี้โอเคค่ะ
5: แล้วก็ได้คำตอบมาว่าเขาก็ถามหนูว่าหนูอ่ะรู้สึกอิ่มตัวไห
4: ม
5: หน
4: ู
5: ก็เลยฮะหนูก็เลยหยุดชะงักเอ้าทำไมถึงแบบนี
4: ้ค่ะ
7: ค่ะ
5: ตอนนั้นหนูก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเฟลมากเสียใจมาก
7: ค่ะค่ะ
5: เพราะว่าพบกันมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
4: ้ครับ
5: แล้วหนูก็ถามต่อเขาว่าไอ้เขาถามหนูก็บอกเขาว่าหนูอ่ะไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าเขาอ่ะขอโทษที่เขาอ่ะมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเราอ่ะพบกันมา10 กว่าปีไม่เคยได้ชีวิตร่วมกันแล้วก็บางสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะมันไม่เป็นตามเวลาของมันแต่เขาก็ยังบอกอีกว่าที่โทรหาทุกวันเนี้ยเป็นเพราะรักหรือว่าเป็นแค่
4: หน้าที
5: ่เรามีกันอยู
4: ่
5: แล้วเขาก็ยังบอกหนูว่ารู้ว่าที่ผ่านมาเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอมาถึงจังหวะหนึ่งอ่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะเห็นแก่ตัวเขารู้สึกอิ่มตัวแบบนี
7: ้ค่ะ
5: แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาไม่ได้นอกใจแค่มันอิ่มตัวในการเป็นอยู่โดยที่ไม่ได้หวยหาอะไร
4: ครับ
7: ค่ะคือพี่รู้แหละว่าใหม่อะช็อกแต่ถามว่าถ้าไลฟ์สไตล์ของเราสองคนน่ะนะคะตามที่ใหม่เล่ามาบางมุมมันก็สามารถทำให้เขาเข้าใจแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่แค่ว่าอันหนึ่งพี่ก็งงเหมือนกันว่าแล้ว10ปีเนี่ยคืออันนี้เราแต่งงานแล้วถูกไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
7: ค่ะเราได้มีการแก้ไขหรือพยายามจะใกล้กว่านี้ได้ไหมอะหรือแล้วก็ปล่อยชิลประมาณนี้เรื่อย
5: ๆหนูอะตอนหนูเคยใช้ชีวิตอยู่กับเขามาประมาณปีหนึ่งที่อยู่ทางเหนือ
4: ค่ะ
7: ค่ะ
5: เขาอะสอบได้ราชการตำรวจเนาะเขาก็เลยไปอยู่ทางเพชรบุรี
7: ค่ะ
5: แล้วเขาก็เคยชวนหนูไปเหมือนกันว
4: ่
5: าเราไปทำงานที่นู่นไห
4: ม
5: แต่หนูด้วยความหนูอะหนูติดที่ว่าแม่หนูอะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
4: ครับ
5: หนูไปไม่ได้
4: จ้ะ
5: หนูบอกกับเขาว่าหนูไปไม่ได้เพราะว่าถามว่าสำคัญไหมทั้งสองอ่ะคือสำคัญสำหรับหนูมากแต่ตอนนั้นอ่ะคือหนูเลือกแม
4: ่ครับ
7: ค่ะมันยากเหมือนกันนะคะไหมเพราะว่าเรามีเหตุผลของเราหมดเลยว่าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงก็ตามเราต้องดูแม่ด้วยแต่ในอีกมุมนึงก็ต้องอยู่ที่ฝั่งเขาเหมือนกันถ้าเขารู้สึกว่าเขาอาจต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ไปเรื่อยๆบางคนนะคะอาจจะเป็นคนติดแฟนและต่อให้เขายังไม่มีใครแต่เขาอาจจะรู้สึกเขาเหงาไปซึ่งจริงๆมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคู่นะไม่ใช่แปลว่าต้องไกลเท่านั้นนะคะต่อให้ใกล้ด้วยซ้ำอ่ะคือความสัมพันธ์ของมนุษย์มันไม่ได้แปลว่าพอเริ่มต้นปั๊บแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปอ่ะไม่มีวันเลยอ่ะมันมีความเคลื่อนตัวถ้ายิ่งต่างฝ่ายต่างไม่ได้ค่อยเติมหรือพยายามหาเวลาที่มันเป็นเวลาของเราวันนั้นพี่อ้อยเคยอ่านอันนึงมันก็อยู่ใน X นี่แหละค่ะเขาพูดถึงเรื่องของ third place เขาบอกว่าในคู่ชีวิตอ่ะควรมี third place ก็คงอารมณ์แปลออกมาก็คงประมาณอารมณ์นี้แหละค่ะคือมีบรรยากาศที่เป็นบ้านอยู่แล้วอ่ะเคยไปอยู่บ้านเธอบ้างบ้านฉันบ้างควรมี third place เช่นการหาพื้นที่อื่นให้ได้ไปร่วมใช้ชีวิตด้วยกันบางคนก็เลยใช้วิธีการเลือกเที่ยวเราไปเจอโจทย์เดียวกันเฮ้ยไปเดินด้วยการเดินป่าด้วยกันมันก็จะเป็นโจทย์ใหม่เพื่อที่จะทำให้เราต่างตื่นเต้นกับการเจอประสบการณ์แปลกๆใหม
4: ่ๆ
7: แต่ยังจับมือด้วยกันมันก็จะมีหลายๆโจทย์อะค่ะแต่พอทุกอย่างมันเริ่มเคลื่อนตัวด้วยความปกติบางคนจะรู้สึกว่าความธรรมดาน่าเบื่อแต่ในขณะเดียวกันอย่างพี่อ้อยจะรู้สึกว่าความธรรมดาเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาจะรู้ว่าความธรรมดาน่าอิจฉาที่สุดแต่ถ้ามันยังไม่เจอปัญหาบางคนอาจจะมองว่าเป็นความน่าเบื่อก็ได้นะเขาเลยใช้คำว่าอิ่มตัวเขาไหม
4: ถามเขาไหมครับว่าอิ่มตัวเขาหมายความว่าอะไร
5: หนูถามเขานะแล้วเขาก็บอกว่าประมาณว่าอยากมีอนาคตที่ดีกว่านี้หนูก็เลยถาม
4: หมายถึงอนาคตชีวิตคู่
8: ไม่รู้ว่าจะเป็นครูหรือว่าจะเป็น
9: อนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
8: เขาค่ะพ่อหนูเลือกที่จะเงียบพ่อหนูคิดว่าถ้าหนูวุ่นวายหรือหนูแบบคิดมากหรือหนูต้องเค้นหาคำตอบจากเขาอ่ะหนูไม่ได้แน่เพราะว่าเขาอาจจะหนีไปกว่านี
9: ้ครับ
10: เขาเคยเป็นแบบนี้แหละค่ะแล้วเขาจะหนีอย่างเงี้ยหรอ
8: หนูไม่รู้ค่ะ
9: ครับทีนี้มันเป็นอย่างงี้ไงใหม่คือเวลาที่เราไม่ได้เราเค้นคำตอบ
10: เพื่อมา
9: สนองความต้องการของเราเนอะ
10: ค่ะ
9: เราอยากจะเป็นคนรับฟังเธอรู้สึกยังไงเธอต้องการอะไรเธอบอกมาเลยเดี๋ยวเรารับฟังเองเราจะได้รู้เราจะได้เข้าใจเธอมากขึ้น
10: เพื่อแก้ปัญหากันได้ด้วยนะคือตอนนี้พี่รู้สึกว่าเราคบกันมา10ปีแต่เหมือนเราต่างรู้จักกันน้อยจังใหม่เองยังนึกไม่ค่อยออกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราตามขึ้นอีกนิดนึงว่าเฮ้ยตกลงยังไงนะเธอแล้วกลัวเขาจะหนีคือถ้าไอ้คำเหล่านี้มันน่าจะเกิดกับคนที่เพิ่งคบกันอะ
9: หรือว่าไม่เมื่อราวกับว่าไม่รู้ใจกันดี
10: ใช่ๆเราจะดาวทรงกันอยู่อะ
8: ใช่ไม่รู้ใจกันดีหนูอะตั้งแต่ที่เขาไปที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจที่เพชรบุ
9: ร
8: ีหนูมีความคิดเป็นตัวเองเลยว่าในวงการนี้หนูอะบันทึกไว้ในโน้ตโทรศัพท์หนูเลยว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดแบบนี้กับหนูแน่นอน
9: เกิดอะไรครับ
8: เกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละว่าเขาหนูอ่ะคิดว่าเขาอ่ะต้องมีมือที่สามแน่นอน
9: นี่คือไปคิดไว้ล่วงหน้าไว้เลยว่าต้องเป็นแบบนี
8: ้ใช่ค่ะ
10: ทำไมอ่ะคะ
8: เพราะก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะไปอ่ะเขาก็มีคนมาชอบเขาและทีนี้เขาปิดเขาไม่ยอมบอกหนูและทีนี้แต่เขาบอกทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เขา
9: ครับ
8: แล้วหนูมารู้เป็นคนสุดท้ายตอนที่จะย้ายไปที่นู่นเพราะว่าช่วงนั้นน่ะตอนนั้นเขาก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นเหมือนกันแต่เขาอ่ะในใจลึกๆเขาแล้วอ่ะเขาอยากเป็นข้าราชการตำรวจมากกว่าเขาก็เลยมาถามหนูว่าจะให้ไปไหมหรือยังไงหนูก็เลยบอกว่าเรื่องแบบนี้การทำงานอ่ะเพราะหนูไม่ได้เป็นคนทำเขาเป็นคนทำเขาต้องตัดสินใจเองได้แล้วว่าเขาจะเอายังไง
9: ครับ
8: เขาบอกเขาก็ตัดสินใจเขาก็วันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจว่างั้นจะไปเป็นตำรวจ
9: ครับ
8: หนูก็เลยว่างั้นก็เอาตามนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อที่ไม่ให้หนูคิดมากหนูก็งงว่าคิดมากเรื่องอะไรเขาบอกว่าอยู่ที่นู่นอ่ะก็มีคนมาชอบมาขอเบอร์เขาแต่เขาก็ตัดความสัมพันธ์ไปว่าเขาอ่ะมีหนูแล้วมีภรรยาแล้ว
9: ครับ
8: แต่ซึ่งเขาไม่ได้บอกหนูนะตอนนั้นซึ่งเขามาบอกหนูตอนที่เขาจะไปติดตำรวจแล้วหนูก็คิดว่าถ้าแค่นี้เขายังปิดหนูได้แต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยเป็นแบบนี้นะ
9: ครับนี่เราคุณใหม่กับสามีนี่แยกกันอยู่มากี่ปีแล้วจ๊ะ
8: หนูอยู่กับเขา
9: ได้อยู่กับเขาจริงๆก็แค่ปีเดียวใช่ไหมที่บอกมา
8: ใช่ค่ะนอกนั้นก็คืออยู่คนละที่ก็จะไปช่วงปิดเทอมยาวของก็สามารถไปได
9: ้
10: มีช่วงเวลาของการที่ดูแลใส่ใจเป็นพิเศษไหมคะเช่นเที่ยวด้วยกันหน่อยเราจะไปเจอกันตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะความพยายามมีไหม
8: มีค่ะก็ไปได้ไปตลอดแต่ช่วงหลังๆเนี่ยค่ะช่วงปีนี้เลยค่ะที่มาทำให้หนูรู้สึกแบบนี
9: ้ครับเราต้องจริงๆคุณใหม่แนะนำว่าควรจะมานั่งแบบเจอหน้าตัวคนเป็นถ้าเป็นไปได้เนาะมานั่งคุยกันเลยว่าเฮ้ยถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราสองคนจะทำยังไงกันดีมันมีวิธี
8: ช่วงหยุดยาวนี่เขาก็มา
10: ถ้าไม่เสียงของหนูมันขัดขาดหายหาย
9: สัญญาณสัญญาณขัดขาดอยู่
10: เราทำไงดีมันฟังไม่ค่อยมันได้ยินไม่ค่อยเคลียร์ค่ะทำไงดี
9: มันขาดเป็นช่วงๆครับคุณใหม
10: ่ค่ะ
9: จ้ะ
8: โอ้หรอคะ
10: จ้ะลองดูอาจจะเสียงดังขึ้นสักนิดนึงก่อนลองดูก่อนค่ะแล้วหนูบอกว่าไงนะคะบอกว่าเราเคยมาคุยกันไหมคะ
8: เคยหนูบอกว่าอยากบอกอะไรหนู
9: จ้ะ
8: คือเนี้ยเราเปิดใจคุยกันเลยอยากต้องอะไรเขาก็บอกว่าก็บอกหนูไปหมดแล้วหนูก็เลยว่างั้นต้องการเขาก็พูดเหมือนกับว่าเราอ่ะเหมือนคบกันนานแล้วแต่เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนแต่เขาอ่ะเคยบอกว่าเขาอยากมีลูกอยากมี
11: อยากมีพ่อแม่ลูกแล้วก็อยากมีอนาคตแบบบ้านอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
12: คือ
11: ของเขาหนูเข้าใจเขาแต่ซึ่งหนูก็มองย้อนกลับมาหนูก็มีเวลาคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือหนูให้เขาไม่ได้ไง
12: ไม่ได้เลยเหรอหมายถึงว่าจะมีลูกด้วยกันก็รู้สึกไม่อยากอะไรเงี้ยหรอคะไม่อยากมี
11: ไม่ใช่ไม่อยากมีก็อยากมีค่ะแต่ด้วยความมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ
13: จ้ะเข้าใจ
12: แต่พี่ก็เคยเห็นหลายคู่นะเขาอาจจะเป็นรักทางไกลอ่ะแต่บางทีเขาก็มีลูกและเขาก็พยายามจะมาใช้เวลาคือเวลาที่เราถ้ารักมากนะน้องใหม่ทั้งคู่นะถ้ารักมากนะหลายเรื่องยากๆมันจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมันจะถูกบริหารจัดการไปเรื่อยๆอะค่ะคือพอถึงวันนี้พี่เลยรู้สึกว่าใหม่เองกับความกระตือรือร้นที่จะดูแลไปถึงใจของเขามากๆเราก็ทำไม่ได้เหมือนเราก็รู้สึกว่าก็มันติดเงื่อนไขนี้ไงเข้าใจเปล่าก็มันติดเงื่อนไขนี้ไงเข้าใจเปล่าเพราะนั้นถ้ามันมาถึงวันที่เขารู้สึกว่ามันก็เขามีชีวิตคู่แต่ชีวิตคู่ไม่ได้ดั่งใจเขาก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมค่ะที่เขาจะเลือกว่าจะเดินต่อหรือไม่ต่อไม่เกี่ยวกับนอกใจไม่นอกใจด้วยนะคะแต่เขาแค่รู้สึกว่าจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตคู่ของเขากับในครั้งนี้ก็เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็แยกย้ายอ่ะ
13: หมายว่าไงครับ
11: หนูสำหรับหนูนะหนูก็คุยกับเขาเหมือนกันว่าอยากมีแต่คือพยายามแล้วอ่ะมันไม่มีอ่ะค่ะ
13: ก็คือแบบพยายามมีลูกแต่ว่าลูกไม่สามารถมีลูกได้ใช่ไหมครับ
11: ไม่ใช่ว่าไม่สามารถมีลูกได้แต่คือหนูอ่ะวางแผนคุยกับเขาไว้แล้วว่า
13: ครับ
11: แต่ครั้งแรกอ่ะคือต้องรอเขากลับมาบ้านก่อนและทีเนี้ยคือการไปหาหมอหนูอ่ะไปหาแล้วและทีเนี้ยคือหนูอ่ะเป็นหนูไม่รู้ว่าหนูจะเป็นพอดีว่าประจำเดือนหนูอ่ะมันมาไม่ค่อยปกติ
13: ครับคร
11: ับ โอเคแล้วและทีนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะยังไม่อยากให้ไปเพราะว่าถ้าเวลาไปหาคุณหมออะไรอ่ะคือเขาอ่ะไม่สามารถไปส่งหนูได้ม
12: ัน
11: ทำให้หนูลำบากก็เลยพักเรื่องนี้ไว้
13: แต่จริงแล้วอ่ะเอาจริงนะคุณใหม่เราต้องแก้ที่ปัญหาความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีลูกอ่ะเพราะว่ามีลูกไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์นึกออกไหมมันเป็นการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วเราต้องดูแลเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือความอยากจะมาเจอกันความอยากที่จะช่วยกันสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องแข็งแรงก่อนแล้วสเต็ปต่อไปจะมีลูกไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลหรือใกล
12: ้มันรู้สึกไม่รู้ถ้าอย่างน้องเฟียสฟังน้องใหม่อ่ะรู้สึกไหมว่ามันดูมีความน้อยๆบางอย่างอยู่อ่ะอ่ะจริงๆพี่ก็เป็นคนที่มีรักทางไกลคนหนึ่งและของพี่ยาวกว่าหนูด้วยของพี่เกือบ20ปีอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังสามารถประคองกันไปได้นะอันนี้พี่ย้อยไม่รู้นะแต่ในความรู้สึกคือมันต้องเป็นคนที่พยายามจะอยู่ใกล้กัน
13: อ
12: ่ะมันต้องพยายามทั้งคู
13: ่
12: อ่ะแต่มันจะปล่อยชิลไม่ได้อ่ะ
11: หนูพยายามคือหนูอ่ะมองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่สำเร็จประสบความสำเร็จกว่าหนู
13: ค
11: ือหนูอ่ะก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้น
12: ไม่ใช่พยายาม
11: ความเป็นคนดีขึ้นในที่นี้ก็คือหนูอ่ะไปหาสอบที่ใกล้ๆเขาแต่หนูก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูพยายามทำอย่างนี
13: ้
11: เพื่อให้ชีวิตของเราอ่ะมันได้อยู่ด้วยกันค
13: ่
11: ะ
13: แล้วโจทย์ที่บอกต้องดูแลคุณแม่ตอนแรกนี่คือ
12: ค่ะ
13: ตอนนี้ยังอยู่ไหมคะโจทย์นี
11: ้โจทย์นี้ตอนนี้หน้าตอนนี้อ่ะคุณแม่หนูอ่ะสุขภาพดีแล้วดีขึ้นแล้ว
13: ครับ
12: ค่ะ
11: แล้วหนูก็ถามเขาว่าเขาอ่ะต้องการให้หนูไปอยู่ด้วยไหมหนูถามเขาแบบนี้นะเขาบอกว่าถ้าหนูไปนะตอนนี้อ่ะคือมันตายไปแล้ว
12: ใช่ความรู้สึกเขาไปแล้วอ่ะน้องต้องอย่าลืมนะคบกันกี่ปีจำนวนมากขนาดไหนก็ตามความเบื่อทำหน้าที่ทุกวันมันหนืดไปแล้วอ่ะเราต้องยอมรับค่ะว่าคบกันมา10ปีมันไม่หวือหวาเท่าตอนเดือนแรกหรอก
11: ใช่ค่ะ
12: แล้วเสร็จปั๊บพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บนึงแล้วเราก็ได้ปล่อยให้ระยะเวลามันกลายเป็นเข้าใจดีว่าต้องอย่างนี้เข้าใจดีว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนี้ความเข้าใจกับการยอมรับเริ่มต่างแล้วไอ้ความพยายามที่พี่ให้บอกอ่ะมันต้องมีความพยายามด้วยกันทั้งคู่จริงๆนะไม่ได้พยายามจะต้องให้ชีวิตดีขึ้นด้วยนะคะแต่พยายามจะทำให้ความไกลมันใกล้ได้มากกว่านี้
11: ใช่ก็หนูก็ถามเขาแล้วว่าหนูพร้อมตอนนี้อ่ะถ้าเขาต้องการให้หนูจะไปอยู่ด้วยหนูก็พร้อมแต่เขาบอกว่า
12: ไม่ใช่แล้ว
11: มันไม่ได้แล้วเพราะว่า
12: อ
11: ายุก็เยอะแล้ว
12: อ้าวแล้วอายุเยอะไม่อยากอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยหร
14: ไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกว่าอายุก็จะ40-35
13: ครับ
14: อายุ15ก็หางานก็ยากแล้วเขาบอกอย่างนี
13: ้ฮะแต่ว่าเขาเหมือนตัดเราเลยแหละไม่ได้ให้โอกาสเรา
12: ใช่ค่ะเขาไม่ได้ให้โอกาสแล้วอะเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่แค่อยู่กับไม่อยู่ละแต่มันอยู่แค่ไม่รักอะ
13: เออถ้าเกิดว่ารักนะอายุแบบ70ยังอยากให้มาอยู่ด้วยเลย
12: ใช่ใช่จะได้มาเดินกันไปด้วยกันเคยหยอกกันอยากไปด้วยกันก็ยังโอเคยังอบอุ่นอยู่นะ
14: ถ้าหนูอ่ะตอนนี้คือหนูไม่เข้าใจว่าถ้าเขาไม่รักหนูแล้วทำไมเขาไม่ปล่อยหนูไปเขาจะโทรมาหาหนูไลน์มาหาหนูทักหนูโทรมาทุกวันเหมือนทำตัวปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
13: ครับ
12: งั้นหนูก็เป็นคนที่บอกเองก็ได้นะคะหนูไม่ต้องรอให้เขาบอกว่าหนูเป็นอะไรอะก็ถามเขาได้เลยอ่ะนี่ไงพี่ถึงได้บอกว่าเป็นคู่ที่ดูคุยกันดูเป็นคนห่างๆที่รู้จักกันก็ห่างๆอ่ะถ้าเป็นคนที่รู้จักกันจริงๆเฮ้ยเธอตกลงเอาไงเธอว่าถ้าอิ่มตัวเงี้ยแล้วเรายังไงนะเรามาเริ่มต้นทำให้ทุกอย่างมาดูหวือหวาขึ้นไหมล่ะเอาป้าหรือยังไงอะไรเงี้ย
14: นี่แหละเขาบอกว่าความคิดที่เขามีอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับหนูไม่ได้ผิดเขาผิดเองที่เขาเห็นแก่ตัวที่เขาคิดแบบนั้นและทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาขอเวลาปรับจูนความคิดของตัวเองใหม่ได้ไหมแล้วหนูก็บอกว่าเขาอ่ะจะใช้เวลากี่วันกี่ปีกี่เดือนกี่ปีแล้วหนูอ่ะหนูได้อะไร

0: ันเพราะว่าในวันเวลาที่ผ่านมาฉันยังไม่ได้รู้สึกอิ่มตัวกับความสัมพันธ์นี้แต่ฉันไม่สามารถเดินหน้าต่อไปโดยการฝืนใจใครอีกคนหนึ่งได้เราเองก็ต้องตัดสินใจในบางเรื่องเหมือนกันนะคะไม่งั้นชีวิตของเราต้องให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นความอึดอัดเกินไปอ่ะ
1: ครับ
0: เธอบอกเองนะว่าอิ่มตัวและฉันก็พยายามแล้วไงตอนนี้ไปอยู่ได้นะเพราะตอนนี้แม่แข็งแรงแล้วไหนลองดูซิถ้าไปอยู่จะอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวจะไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวว่ากันเธ
1: อ
0: ฉันว่าฉันเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งนะมันต้องมีสักอันนึงแหละ
1: หรือว่าพาแม่ไปอยู่ด้วยก็ได้ที่นั่น
0: มันไม่เรื่องเออมันไม่อย่าแบบอย่าทำให้ทุกอย่างมันดูติดล็อกไปหมดอะค่ะ
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นเราจะถูกหนืดๆเป็นสารแขวนลอยแขวนๆลอยลอยและถ้าเกิดเขาลอยไปเขาต้องคิดอีกตั้ง10 กว่าปีอะเหรอแล้วชีวิตของเราต้องแขวนไว้อีก20 ปีอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่หรือเปล่า
1: ครับ
0: อิ่มตัวคืออิ่มตัวหมดใจคือหมดใจถ้ายังมีใจเดินหน้าไปด้วยกันถ้าเกิดเขาเลือกคลุมเครือเราต้องเลือกชัดเจนค่ะ
2: ค่ะ
0: ไม่งั้นชีวิตจะโดนแขวนอย่างเงี้ยไปเรื่อย
1: ๆเราก็จะไม่มีเป้าหมายในชีวิตไงเราก็จะแบบลอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีความอยากจะสารสัมพันธ์ต่อมันก็จะมีทางอยู่แล้วอะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเขามีใจที่อยากจะเดินต่อเนาะมันมีทางอยู่แล้วอะครับ
0: ค่ะไม่งั้นคบกับใหม่ง่ายตายก็แค่ส่งข้อความมาไลน์หาโทรคุยปึ้งจบแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ใช่นะเธอบอกว่าฉันไม่สามารถอยู่ใกล้เธอได้ในฐานะภรรยามองมุมกลับเธอก็ไม่สามารถมาประกบและอยู่ข้างๆฉันได้ในฐานะสามีเหมือนกันนะคือเราต้องเอาความจริงมาคุยกันอะในจุดนี้ค่ะมันถึงจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ใช่ว่าคุยไปเสร็จปั๊บพอเขาตอบไงปั๊บไม่รู้อะค่ะว่าเขาคิดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะไม่ได้ค่ะเราใช้เวลามาตั้ง10 ปีแล้วต่อให้จะเป็นรักทางไกลแต่อย่างน้อยเราเป็นสามีภรรยาไง
1: ครับ
0: อืม
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชัดเจนเราก็ต้องชัดเจนนะคุณใหม
0: ่ไม่งั้นเราจะมีความสัมพันธ์งึมงำ
1: ใช่
0: งึมอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วก็เศร้าๆรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี้ยไปเรื่อยๆมันแปลก
0: เราเริ่มรู้สึกว่าตกลงมีสามีกับโสดเนี่ยทำไมฉันรู้สึกว่าฉันมีสามีแล้วดูโสดกว่านะดูเหงากว่าเยอะเลย
1: คุณใหม่มีติดอะไรตรงไหนบ้างไหมครับที่รู้สึกว่าแบบมันเรื่องนี้มันคาใจ
2: ไม่มีค่ะ
1: คุณใหม่ได้คำตอบกับตัวเองไหมครับกับเรื่องนี้ว่ามีอะไรว่าคุณใหม่จะเดินต่อยังไง
2: หนูต้องตัดสินใจให้ชัดเจน
0: ใช่คือตรงเราก่อนใหม่พี่ว่าไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตของเราไปให้เขาเป็นคนฝ่ายตัดสินใจอย่างเดียวด้วยนะ
1: อืม
2: ค่ะ
0: เธอบอกว่าอิ่มตัวโอเคฉันพิจารณาตัวเองอยู่ว่าตอนนี้ฉันทำอะไรให้เธอรู้สึกอิ่มตัวและตอนนี้ฉันพร้อมที่จะพิจารณาตัวเองไกลๆเธอด้วย
1: พอฉันก็ยื่นออปชันเธอแล้วด้วยว่าเอองั้นไปอยู่ใกล้ๆเธอไหมคุณแม่แข็งแรงขึ้นแล้วอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เธอก็บอกว่าโอ้ไม่เอาอายุเยอะแล้ว
0: ค่ะ
1: ได้ไม่มีโอกาสอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะหาวิธีซ่อมความสัมพันธ์ยังไงดีล่ะครับ
0: 35-40เยอะตรงไหนอะไม่รู้เหมือนกัน
1: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซ่อมก็ไม่ได้ยอมรับสถานะปัจจุบันก็บอกว่าอิ่มตัวอ้าวแล้วจะให้อยู
0: ่ให้ทำอะไร
1: เพราะฉะนั้นงั้นฉันขอตัดสินใจเองบ้างว่าฉันจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกเขาเนี่ยข้อเสนอของฉันคือแบบนี้เธอว่ายังไง
0: นะคะน้าใหม่นะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเสียงอาจจะกระตุกนิดนึงนะคะและบางทีอะความสัมพันธ์ที่งึมงำขนาดนั่งฟังไปเรื่อยๆเริ่มงึมงำเหมือนกันละค่ะเพราะมันเหมือนกับมีบางคนหรือใครสักคนหนึ่งพูดไม่จริงอะเช่นแบบมันอิ่มตัวเธอแต่เราไม่ได้มีใครใหม่นะหร
1: อ
0: มันขาดการรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะยังอยากใช้ชีวิตคู่กับเราอะเอาอันนี้ก่อน
1: ครับถ้ามีความอยากมันจะเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคครับ
0: จริงๆค่ะแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นแค่ว่าก็ติดต่อซะหน่อยเพราะว่ารู้สึกผิดอ่ะคบกันตั้ง10ปีอ่ะก็เลยโทรคุยทุกวันมันโหบางทีนะคะบอกแล้วความคลุมเครือทำร้ายเรามากกว่าความชัดเจนอีกชัดเจนไปเลยยังรู้ว่าฉันจะให้ฉันทำอะไรต
1: ่
0: อนะคะแต่เออเจ็บเพิ่งไปแต่อยู่ก็เบื่อเบื่อนะเธอ มันเป็นอารมณ์นั้นเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: เอาสักหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะฟังข่าวกันแล้วกันนะคะอันนี้บอกว่าหนูคบกับสามีมา4 ปีเขาเป็นแฟนเก่าสมัยเรียนแต่ตอนนี้เขาขอเลิกโดยอ้างว่าแม่และคนในบ้านไม่สบายใจที่หนูเข้ากับใครไม่ได้เลยทั้งที่จริงๆเขากลับไปติดต่อกับแม่ของลูกเขาตั้งหากทั้งที่หนูเคยถามมาตลอดว่าเขาจะกลับไปไหมหนูรู้สึกเหมือนถูกหลอกมาตลอดเพราะตอนอยู่กับเขาหนูต้องออกจากงานและวันนี้เหมือนถูกทิ้งไว้กลางทะเลหนูยังคิดถึงช่วงเวลาดี

0: แรกๆและจะไม่รู้จะ move on จากเรื่องนี้ได้ยังไงคบกันมา4ปีแล้วค่ะเป็นแฟนเก่าสมัยเรียนแต่ตอนนี้เขาขอเลิกแล้วนะเพราะว่าที่บ้านเขาบอกว่าอะไรนะ
1: เข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ว่าจริงๆแล้วปรากฏว่ากลับไปหาครอบครัวเก่าของสามีก
0: ็
1: คือคุณแฟนเนี่ยมีลูกกันแล้วกับภรรยาเก่าหรือว่าแฟนเก่า
0: ใช่ค่ะคราวนี้พี่กำลังจะบอกว่าตอนนี้ตอนอยู่กับหนูอยู่กับเขาหนูต้องออกจากงานเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องพยายามหางานให้ได้ก่อนค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ต่อให้บอกว่าเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทะเลเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะมาดึงน้องหรือช่วยชีวิตน้องจากกลางทะเลนะ
1: ฮะ
0: ตอนนี้เขากลับไปหาแม่ของลูกของเขาและต่อให้หนูถามเขาแทบตายว่าตอนนั้นเธอจะกลับไหมอ่ะเขายังบอกเลยค่ะว่าเขาไม่กลับตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันค่ะตอนนั้นเขาพูดนะวันนั้นน่ะแต่วันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วไงคะ
1: ครับ
0: เนาะเพราะวันนี้น้องบอกว่าไม่รู้จะ move on จากเรื่องนี้ยังไงยังไม่ต้อง move on ไปไหนค่ะยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าเขาไม่รักเรามากพอจะเดินหน้าต่อ
1: ครับ
0: เขาถึงกลับไปอยู่กับคนของเขาตอนนี้ไม่มีงานค่ะก็ต้องหางานให้ได้ค่ะมีเขาไม่มีเขาเราต้องเดินหน้าต่อให้ได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จริงที่สุดในการที่ต้องบอกกับตัวเองอะ
1: ครับ
0: และวิธีการ move on ไม่ได้แปลว่านั่งอยู่เฉยๆจะ move on ได้ก็แค่ใช้ชีวิตไปตามปกติในแต่ละวันวันนี้ต้องทำอะไรไปทำค่ะวันนี้ต้องทำงานทำงานค่
1: ะ
0: วันนี้ร้องไห้ค่ะร้องไห้เฮ้ยวันนี้พอไหวออกกำลังกายค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเรื่องเศร้าในวันนั้นจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง
1: ค
0: ่ะอยากให้เป็นแบบนั้นนะ
1: ครับก็อย่างแรกที่อยากจะให้ทำก็คือเห็นแก่ตัวครับถ้าจะพูดว่ารักตัวเองหลายคนก็บอกเออรักตัวเองแล้วเป็นประโยคคลีเช่น่าเบื่อเอาเห็นแก่ตัวก่อนก็ได้ฉันกลับมาดูแลตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนนี่คือ priority อันดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้จะ move on หรือไม่ move on ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนรอดในการเลี้ยงชีพนะครับรอดในภาระหน้าที่ของตัวเองทำให้รอดก่อนนี่คือสิ่งแรกนะครับตั้งสติทำตรงนี้ให้ได้มันอาจจะยากนิดนึงเพราะทุกวันมันจะทำไปด้วยความรู้สึกแบบเดี๋ยวคิดถึงเขาอีกแล้วเศร้าจังนู่นนี่มันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ว่าอย่างแรกก็คือบอกไม่อยากให้ทิ้งภาระหน้าที่ในการเอาตัวเองให้รอดก่อนนี่คือสเต็ปแรกครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนสเต็ปที่สองเราจะบอกว่า อยากกลับไปแบบมีความสุขกลับไปเป็นปกติอ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับมาเพราะว่าความสุขกับความปกติแต่ละวันมันไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้เราแค่ประคองใจเราไม่ให้ดิ่งมากผ่านไปได้อีกหนึ่งวันก็ถือว่าสุขที่สุดและดีที่สุดในวันนั้นแล้วดีที่สุดในแต่ละวันมันไม่เท่ากันครับ
0: ค่ะรอดให้ได้ทีละวันเดี๋ยวก็รอดทุกวันมัวแต่ไปนั่งคิดว่าโหแล้วเมื่อไหร่จะ move on ได้พี่ยังคงยกตัวอย่างแบบเดิมนะคะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครลืมกระเป๋าตังค์ในวันที่เราถามตัวเองว่าเมื่อไหร่ฉันจะลืมกระเป๋าตังค์สักทีนะเมื่อไหร่ฉันจะลืมกระเป๋าตังค์สักทีนะแปลว่าเราคิดถึงกระเป๋าตังค์อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วจะลืมได้ยังไงอ่ะ
1: ครับจริงๆแล้วว่า move on มาได้จริงๆแล้ว move on มาได้ตั้งหลายวันแล้วแต่ไม่รู้ตัวนะครับ
0: ใช่ๆ
1: เช่นรอดมาได้ตั้งหลายวันโดยที่ไม่มีเขาได้นี่ก็ถือว่าเป็นการ move on ประเภทหนึ่งแล้วนะนะครับเพียงแต่วันต่อไปมันอาจจะเบาลงหรืออาจจะเป็นวูบๆกลับมาหนักบ้างบางครั้งไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่างที่อยากจะเน้นก็คือเอาตัวเองให้รอดก่อนณตอนนี้ครับ
0: ค่ะเวลารักษาได้ทุกแผลแค่น้องต้องรอให้ได้ค่ะแล้วมันตอบไม่ได้จริงๆค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนคิดแบบที่เฟียสบอกก็ได้เฮ้ยมาไกลจุดเริ่มต้นต้องเยอะเฮ้ยเมื่อวานนี้ยังแบบไม่แรงเท่าวันนี
1: ้
0: เฮ้ยวันนี้แรงขึ้นแต่เมื่อวานยังรอดเลยอะขนาดว่าเออเราเจอวันแผลสดๆเลยนะยังรอดเลยเดี๋ยวเราก็รอดได้ค่ะยืนยันตรงนี้จริงๆนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อชั่วโมงหน้านะคะสำหรับคลับไฟเดย์หมดรักแต่ยังไม่เลิกค่ะ
2: Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอ่ะ
4: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
5: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส
4: ์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอ่ะอย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยๆ ่อยๆทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
7: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
6: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
7: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
6: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
7: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
8: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
9: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์ไปแล้วถึงอีกคนยังนั่งอยู่ข้างๆก็ไปต่อด้วยกันไม่ได
10: ้มันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี
9: ้สถานีต่อไป Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิกเดินทางไปกับ Club Friday ทุกวันศุกร์ที่สถานี Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fan Page
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
11: กลับมาติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะประเทศสมาชิกสภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่3เมษายนปี2571มาตรการนี้เคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564นะคะก่อนที่จะหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยสหภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวร นะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนค่ะเรายังคงติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาส่งข่าวกันนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
1: ฟังข่าวเรียบร้อยแล้วค่ะลุยกันต่อชั่วโมงที่2ในคลับ Friday นะคะพร้อมกับพี่อ้อยแล้วก็น้องเฟียสด้วยนะคะหมดรักแต่ยังไม่เลิกค่ะเอามาสายนี้กันคุณบอล
2: สวัสดีคุณบอลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีพี่อ้อยพี่เฟียสครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะมาบอลมีอะไรมาแชร์กันคะหัวข้อนี้เลยหมดรักแต่ยังไม่เลิก
3: ก่อนอื่นผมต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะว่าผมอะณปัจจุบันเนี้ยผมมาตัดสินใจกลับมานับหนึ่งใหม่กับแฟนผมแล้วนะครับแต่ว่าในการตัดสินใจที่มานับหนึ่งใหม่เนี่ยผมเองยังรู้สึกว่างเปล่ากับเหตุการณ์ที่กำลังจะเล่านี้นะครับผม
1: ค่ะ
3: ก็คือว่าผมอาจจะเล่าข้ามไปข้ามมานิดนึงนะเพราะว่ามันแบบมัน
1: ไม่เป็นไรตามที่น้องรู้สึกได้เลยค่ะ
3: คือผมกับภรรยาเนี่ยครับผมอยู่กันมา11ปีแล้วแต่งงานเนี่ยครบรอบ8ปีแล้วมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง6ขวบ
1: ค
3: ่ะคือต้องเท้าความบอกว่าย้อนไปประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยผมมาดันไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง
1: ค่ะ
3: นะก็คือไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในชีวิต
1: ของสัมพันธ์เรา
3: ในความสัมพันธ์นี
1: ้ค่ะค่ะ
3: เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาพิเศษแล้วกันครับ
1: ผู้หญิง
3: ในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับผมเนี่ยใช้คำว่าเป็นคนรู้ใจแล้วกันนะครับ
1: ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาก็รู้ว่าเรามีภรรยาใช่ไหมคะ
3: เพิ่งมารู้ครับเพิ่งต้องบอกว่าเลือกผมรู้จักเขามาตีวงกลมน่าจะมันเกือบ3ปีเขาเพิ่งมารู้ตอนประมาณเกือบ6เดือนแต่ต้องครับพี่เฟียสครับ
2: 6เดือนหมายถึง
3: หลังจากรู้จักกัน6กับผม6เดือนนะประมาณ
2: อ๋อเพิ่งมารู้แต่ว่าตอนที่รู้จักกันนี่คือครบเลยครบเลยเหรอตั้งแต่แรก
3: ก็เชิงว่าแบบคุยจีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับผ
2: ม
3: ครับ
2: โอเค
3: แล้วตอนที่รู้เนี่ยที่เขาเลือกที่จะยังอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าคำหวาดล้อมของผมเอง
1: ค่ะ
2: ว่าไปหวาดล้อมเขาไว้ว่าอะไรบ้างครับ
3: ก็พูดง่ายๆตามภาษาความจริงก็คือจะเลิกแล้ว
1: ตามหลัก
3: ก็เลิกแล้ว
1: ค่ะ
3: ประมาณนี้ครับเขาก็เลยยังอยู่
1: ม
3: าแล้วช่วงเวลาที่ได้รู้จักเขามาเนี่ยผมมีความสุขมาก
2: คร
3: ับ มากๆเลยนะใช่เขามีความสุขมากๆแต่เขาเนี่ยไม่เคยแสดงตัวตนหรือไม่เคยอะไรเลย
1: ค่ะ
3: ใช่ไหมฮะจนสุดท้ายแล้วพอพบได้2ปีแล้วกันครับกลมๆมันก็มาถึงจุดที่เขาก็ขอลดสถานะ
2: คร
3: ับผมเป็นแค่เพื่อน
1: ค่ะ
3: นะในการที่เขามาขอลดสถานะผมเป็นแค่เพื่อนเนี่ยมันทำให้ผมตอนนั้นผมแคบคั่งเลยครับผมก็เลยตัดสินใจแบบ
1: หย่าภรรยา
3: ถูกต้องครับ
1: พี่แอบเดาไปเรื่อยๆค่ะ
3: ใช่ครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจแข็งคือพอเขาตัดสินใจแล้วว่าพอแล้วเป็นแค่เพื่อนกันต่อให้ผมมีใบหย่าเขาก็ไม่ไปต่
2: อ
3: แต่เขายินดีที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็น้อมรับความเป็นเพื่อนนั้นไว
2: ้
3: โดยการเป็นแค่เพื่อนกันจริง
2: ๆครับ
3: นะแต่จุดแตกหักมันมาอยู่ตรงที่ภรรยาผมจับได
2: ้
1: ครับอ๋อภรรยาไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่เคยรู้
1: ที่ไปขอหย่าเขาเนี่ยเพราะว่าเรามีคนใหม
3: ่ไม่รู้เลยครับ
1: ค่ะ
3: ไม่รู้เลย
1: ค่ะ
3: จับได้เพราะว่าผมพูดตรงว่าผมไม่เคยลบแชทไม่เคยลบอะไรเลย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเลยภรรยามาจับได้หลังจากที่ผมหย่ากับเขาไปแล้วนะครับ
1: ค่ะ
3: เขาก็เห็นทุกอย่างเลยเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยคือสาเหตุคือต้นเหตุ
2: ครับ
1: ค่ะ
3: คือหลังจากที่ผมหย่ากับภรรยาเนี่ยผมก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
3: อยู่ด้วยกันคราวนี้คือ เขาจับได้อ่ะผมก็บอกโอเคผมจะปิดกั้นช่องทางจะบล็อกจะอะไรเงี้ยครับผมแต่ผมก็ทำได้ไม่นานครับผมพูดตรงว่าผมคิดถึงผมก็ปลดบล็อกแล้วก็ทักไปคุยกับเขาอีกแต่ผมพูดตรงๆว่าในการกลับไปคุยกันครั้งนี้คือผมรู้อยู่เต็มอกแล้วว่าเขาให้ผมเป็นได้แค่เพื่อนจริง
2: ๆ
3: แต่มีแต่ผมเองที่ยังคาดหวัง
2: ครับ
3: คือผมเข้าใจในมุมเขาจริงๆว่าเขาให้ผมเป็นแค่เพื่อนจริงๆแต่ผมเองยังมีโมเมนต์ที่คาดหวังอยู่แล้วก็มันมีความสุขทุกครั้งที่เวลาได้คุยกับเขาได้ไปเจอ
1: ค่ะ
3: ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้จุดแตกหักมันก็มาอีกตรงที่ภรรยาผมจับได้อีก
2: ครับ
1: ค่ะ
3: เป็นคนนี้คนเดิมเลยฮะแล้วภรรยาผมก็เลือกที่จะทักไปหาเขา
2: นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากหย่า
1: แล้วใช่ไหมคะ
3: และเหตุการณ์ที่ผมกำลังเล่าเนี่ยคือมันสดๆร้อนๆเลยครับคือไม่เกินเดือนนี้เลย
1: ค่ะก็คือหย่ามาแล้วแหละแต่ว่ายังอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกัน
3: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ภรรยาผมทักไปหาเขา
1: ค่ะ
3: ผมก็เลยต้องเลือกที่จะต้องจบกับเขา
1: ค่ะ
3: เพราะว่าผมอะไม่อยากให้อะไรมันไปทำร้ายเขาเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่ผิดในมุมผมนะ
1: ค่ะ
3: คือแบบไม่ว่าจะเรื่องแบบเขาเรียกผลกระทบอะครับที่เขาจะต้องได้รับอะไรเงี้ยคราวนี้ผมก็เลือกที่จะจบกับเขาละคราวนี้ณวันที่เกิดเหตุเนี่ยภรรยาผมก็บอกว่าโอเคจริงๆผมกับภรรยาเนี่ยพูดตรงว่าจะเลิกกันหลายครั้งแล้ว
2: ฮะ
3: แต่ว่ามันติดปัญหาอยู่อย่างนึงซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่ทำให้ผมกับภรรยายังอยู่ด้วยกันทุกวันนี
2: ้
3: คือต่างคนต่างรักลูก
2: ครับ
3: ต่างคนต่างอยากได้ลูกคือผมพูดตรงที่ผมเลิกกับภรรยาไม่ได้เพราะว่าผมไม่พร้อมที่จะตื่นมาไม่เจอลูก
1: แปลว่าก็ยังไม่ได้หย่ากันถูกไหมล่ะคะ
3: คือหย่ากันแล้วครับ
2: ในเชิงกฎหมาย
1: ในเชิงกฎหมายคือจดทะเบียนหย่า
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับเพียงแต่ว่ายังอยู่ด้วยกัน
2: ครับ
3: คราวเนี้ยเหมือนเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดที่เขาจับได้อีกครับแล้วเขาจะไปจับผมจริงๆแล้วเขาก็แบบว่างั้นเขาไปเองให้ลูกอยู่กับผมละ
1: ค่ะ
3: มันก็กลับกลายเป็นว่าผมก็ไม่อยากให้เขาไป
1: เอ้า
3: เพราะไม่อยากให้ลูก
2: เสียแม่
3: ใช่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มแบบสับสนและงงตัวเองมากว่าผมตอบตัวเองไม่ได้ครับว่าผมอะยังรักภรรยาผมอยู่ไหมณปัจจุบันเนี้ยครับผมอะกลับไปจดทะเบียนกับภรรยา
1: เอากลับไปจดทะเบียนใหม่ค่ะ
3: เพิ่งกลับไปจดสดๆร้อนๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าผมต้องการทำให้เขาแล้วกันเพื่อให้เขาไม่ต้องไปละลานคนนั้น
1: แต่ไม่ได้กลับไปเพราะรักเขาใช่ไหมคะ
3: คือเนี่ยครับที่ผมกำลังอยากจะมาแชร์คือผมแค่รู้สึกว่าผมกลับมาผมทำให้เขามีความสุขแต่ผมตัวเองผมก็รู้สึกว่าผมว่างเปล่ามาก
1: มันใช่วิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่านะเช่นกลับไปจดทะเบียนสมรสเพื่อจะได้ไม่ให้ภรรยาเราไปละลานผู้หญิงคนที่เรารักแต่ถ้ายิ่งจดทะเบียนสมรสแปลว่าหนึ่งคุณต้องเป็นสามีที่ถูกต้องและเป็นสามีที่ดีมากด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ไปนอกใจและถ้าเกิดว่าเราเกี้ยไม่สามารถตัดความรู้สึกกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้แล้วคิดว่าทะเบียนสมรสจะทำให้ภรรยาจะได้ไม่ต้องไปละรานคนนั้นน่ะเอ้าก็ตอนนั้นน่ะตอนที่บอกว่าหย่ากันเขาไปละรานก็เป็นแค่ละรานสามีเก่าเพราะกำลังจะมีคนใหม่แต่ปัจจุบันเขากลับมาเป็นภรรยาของเราอีกแล้ว
3: ครับ
1: เขาก็ยังสามารถทำสิ่งนั้นได้เหมือนเดิมนะคะถ้าพูดตรงๆตามกฎหมายด้วย
3: ผมเข้าใจครับพี
1: ่ค่ะค่ะ
3: ผมแค่คิดไม่เข้ากฎหมายผมเข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าผมทำให้เขาก็จะไม่ทำมันเหมือนเป็นข้อตกลงที่เราเข้าใจตรงกัน
2: คำว่าเข้าใจนี่คือได้คุยได้เคลียร์กันแล้วใช่ไหมครับว่า
3: ใช่
2: ว่าเรามีตกลงกันด้วยเงื่อนไขแบบนี
3: ้ไม่ได้ตกลงด้วยเงื่อนไขแต่ว่าผมรับรู้เราอยู่ด้วยกันมา10 ปีเราต่างคนต่างรู้ใช่รู้ปรุงกันผมรู้ว่าในสิ่งที่เขาต้องการถ้าเขาได้รับเขาก็จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผม
2: คุณบอลจริงๆคืออย่าคิดว่า10ปีแล้วเราจะรู้ใช่รู้พุงกันขนาดนั้นจริง
1: ๆ
2: จริงๆมันไม่ใช่อ่ะฮะเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์มันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยน
3: ครับ
2: เรื่องราวที่เข้ามากระทบความรู้สึกเรามันมีการเปรียบเทียบกับโลกข้างนอกตลอดเวลาจริงๆควรจะคุยกันนะเราการที่เราทึกทักไปเองก่อนว่าอ๋อเขาควรจะคิดอย่างนี้หรือว่าเขาคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่อ่ะครับ
1: ใจเขาไม่ใช่ใจเราอย่าคิดแทน
3: โอเคครับจดก่อนครับ
1: ไม่ต้องค่ะบอลคืออย่างนี้พี่กำลังรู้สึกว่าเราแก้ปัญหากันถูกจุดหรือเปล่านะการที่เขาอยากได้ทะเบียนสมรสถามว่าเขาอยากได้เพราะอะไรคะเขารักบอลมากเลยไม่อยากให้บอลทิ้งเขาหรือเปล่าหรือ
3: ตรงว่าผมว่าเขารักผมมากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยความเสียใจระดับที่ทำแบบนี้ผู้หญิงบางคนน่ะจะไม่ยอมเอาทะเบียนสมรสหรอกค่ะเพราะกอดทะเบียนสมรสไม่ได้แปลว่ากอดเธอแล้วมันอุ่นเหมือนเดิมนะและที่สำคัญคือแบบโอ้รักมากแต่บอลดูไม่รักเขาถ้าเกิดบอลดูไม่รักเขาแยกย้ายกันไปยังดีกว่าด้วยซ้ำค่ะคราวนี้ถามว่ามีคู่ในโลกนี้เยอะแยะมากมายที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาดูแลพ่อเออต้องบอกว่าเขาดูแลลูกในฐานะพ่อดูแลลูกในฐานะแม่
3: ครับ
1: แต่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน
3: ครับ
1: ก็เยอะแยะมากมายเช่นกัน ดีกว่าการที่อาจจะได้เป็นพ่อแม่เป็นลูกกันและนี่เป็นสามีภรรยากันด้วยไง
3: ครับ
1: แต่ดูมีความขมขื่นหัวใจฝืนหัวใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา
3: ครับ
1: พี่เลยไม่รู้ว่ามันเป็นบรรยากาศในบ้านที่มันดูอึมครึมหนักขึ้นไปอีกหรือเปล่า
3: คือผมขออนุญาตครับพี
1: ่ค่ะค่ะเอาเรื่องละเอียดค่ะ
3: เหมือนกับว่าผมไม่รู้ใจตัวเองพี่เพราะผมพูดตรงๆว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็รักภรรยามากจนผมมีคนคนนึงเข้ามาเป็นข้อเปรียบเทียบ
2: ครับ
3: มันก็เลยทำให้เหมือนผมเป๋ไปหมดพอคราวนี้ถามว่าสมมุติว่าผมเลือกที่จะแยกทางกับภรรยาจริงๆเลยแยกกันละถามว่าผมอะกลับไปหาเขาคนนั้นได้ไหมผมตอบได้เลยว่าไม่ได้แล้วเพราะผมรู้ว่าเขาคนนั้นเขาก็ไม่
2: เอาแล้วเขา
3: ไม่เอาแล้ว
2: แค่เพื่อน
3: ใช่แต่ตอนนี้ที่ผมเสียใจคือผมแค่รู้สึกว่าผมก็ยกให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงแล้วกันแต่ภรรยาผมกลับไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจค่ะเป็นพี่ก็ไม่เข้าใจเพราะเรากำลังเอาสารภาพบังหน้าค่ะเราต้องยอมรับความจริงค่ะบอลเมื่อกี้ตอนที่บอลบอกว่าบอลไม่กลับไปหาผู้หญิงคนใหม่อยู่แล้วล่ะพี่ถ้าเกิดบังเอิญว่า
2: เขาไม่เลือก
1: มันจะไม่ใช่ว่าเพราะผมไม่ได้รักเขาแล้วแหละผมรู้สึกว่าผมมาดูแลครอบครัวดีกว่าแต่บอลพูดเหมือนว่าผมจะไปเลือกผู้หญิงคนนั้นน่ะแต่ผมก็ไปไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะผู้หญิงเขาไม่เอาผม
3: ครับ
1: แค่สองอันนี้เหตุผลต่างกันมากเลยนะคะเพราะทั้งหมดเนื้อในคือบอลยังรักผู้หญิงคนใหม่อยู่ดีแค่เขาไม่เอาเราแล้วเลยไปไม่ได้เลยไม่มีที่ไปถ้าบังเอิญว่าผู้หญิงคนนั้นยอมรักบอลและอยากคบกับบอลพี่ว่าบอลโดดจากครอบครัวเก่าแน่นอน
3: คือถ้าผมคิดแบบนี้ครับพี่คือผมคิดว่าถ้าผมจะโดดอ่ะผมมีระยะเวลาตั้ง2ปีเกือบ3ปีที่รู้จักกับเขามามันมีช่วงเวลาให้ผมโดดได้ตลอดเพียงแต่สิ่งนึงที่ยังทำให้ผมอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกพี่อ้อยกับพี่เพียรไปตอนแรกคือผมมันเป็นสมการที่แปลกๆครับพี่ผมแค่รู้สึกว่าผมรักลูกผมยังอยากอยู่กับลูก
2: ครับ
1: อยู่กับลูกแล้วทำไมไม่ซื่อสัตย์ให้ลูกเห็นว่านี่คือพ่อที่รักครอบครัวล่ะ
3: คำนี้เลยครับที่เขาพูดกับผม
1: ใช่ป่ะล่ะคือวันนี้บอลมีเหตุผลให้กับตัวเองไปหมดเลยผมรักลูกผมรักลูกแค่อยากตื่นมาแล้วเจอลูกค่ะแต่ก็ไม่ได้รักความเป็นครอบครัวของตัวเองอีกแล้ว
3: ครับ
1: เพราะนั้นวันนี้ต่อให้กลับไปจดทะเบียนสมรสก็ยังรู้สึกเบื่อบ้านอยู่เลยอ่ะ
2: ครับเหมือนกับว่าโจทย์เดียวที่ดึงบอลไว้อยู่กับบ้านได้คือลูก
1: ค่ะ
2: แล้วก็โจทย์ที่เป็นโจทย์รองคือไม่ให้ภรรยาตัวเองไปละลานผู้หญิงที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นโจทย์ค่อนข้างชัดเจนนะครับบางทีคือเอาจริงก็รู้สึกว่าเห็นใจทางฝั่งภรรยามากเหมือนกันเพราะทางฝั่งภรรยาก็คงรักบอลมากอะเนาะ
3: ครับ
2: เขาถึงแบบยอมไปยอมมาจดไปจดมาแล้วก็ขนาดหย่าไปแล้วยังตามไปล้าลานผู้หญิงคนนั้นก็แสดงว่าเขารู้สึกมากอ่ะนะฮะนี่คือในโจทย์ของมองผ่านอีกมุมหนึ่งนะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบอลบอกว่าวันนี้บอลได้รู้แล้วว่าความรักที่บอลต้องการอ่ะมันขนาดไหนพอได้รักผู้หญิงคนนั้นแล้วเลยรู้เลยว่าเฮ้ยฉันรักคนนั้นมากกว่าภรรยาเยอะเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าหมดใจจริงอ่ะต้องเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังว่าเธอเราอย่างนี้เราโจทย์ที่เหลือมันก็คือแค่อยู่คู่กันเพื่อดูแลลูกแล้วนะ
3: ครับ
2: โดยที่วันนี้บอลตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันว่าผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมรักภรรยาหรือเปล่าไม่เป็นไรครับระหว่างนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้ค่อยๆดูไปแต่ระหว่างนี้อะถ้าโจทย์เดียวที่จะดึงให้อยู่ในบ้านได้คือการดูแลลูกนั้นก็เอาลูกเป็นตัวตั้งไว้ก่อน
1: ค่ะ
3: ครับ
1: บางทีก็คือก็หรือถ้าจะคุยกับภรรยาอย่างที่เฟียสบอกอะก็แค่คุยกันอย่างจัดๆเลยว่าเราอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกเนาะเราจะทำให้ลูกไม่รู้สึกขาดแต่ในความเป็นสามีภรรยาเราก็มานั่งแก้ปัญหากันเลยว่าตอนนี้เราไม่สามารถเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้แล้วจริงๆอ่ะไม่อย่างนั้นนะยิ่งไปจดๆไปกลับยิ่งทำร้ายหัวใจภรรยาของบอลหนักมากขึ้นไปอีกและบอลพูดเองเสียงดังฟังชัดว่าภรรยาเขารักผมมาก
3: ครับ
1: และเราทำร้ายคนที่เขารักเรามากขนาดนี้เลยเหรอการทำร้ายคนที่รักเรามากไม่ได้แปลว่าหมดรักแล้วแต่ก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆกันแล้วกันถือว่าทำบุญให้กับคนที่รักเรามากไม่ใช่นะคะ
3: คร
1: ับแต่คือการที่พูดกันจริงๆยอมรับความจริงและไม่ใช่ทำร้ายจิตใจเขาด้วยกันอัพไปก็ได้จดก็ได้จะได้ไม่ต้องไประรานคนของฉันอะไรเงี้ยพี่ยิ่งรู้สึกว่าเราดูใจร้ายมากอะกับคนที่รักเรามาก
3: ครับคราวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับพี่ก็คือผมก็รู้ตัวว่าก่อนที่ผมจะมีใครเข้ามาผมก็รักภรรยาผมเหมือนกันแต่พอมันมีอะไรให้มาเปรียบเทียบมันก็เลยเกิด อาการแบบนั้นคราวเนี้ยตอนเนี้ยมันก็ไม่มีสมการคนนั้นอีกแล้ว
2: ครับ
3: ถูกไหมครับเพราะว่าผมพูดตรงๆว่าเขาก็เขาก็คือไม่อยากจะยุ่งกับผมแล้วเพราะว่าถ้าแค่ความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันแล้วยังต้องมีเหตุการณ์วุ่นวายเขาก็เลือกที่จะไปเองคือหายไปเองหายไปเลยคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมก็พูดกับตัวเองแค่ว่างั้นถ้าเราไม่มีใครหมายถึงว่าแบบ
1: น่ากลัวจริงเนี่ย
3: ไม่มีใครแล้วก็ลอง
1: ก็อยู่กับ
3: ตัวเองนะ
1: จะได้ไ
3: ม่ลอง
1: ก็แค่กลับมาเพราะไม่มีที่ไปแล้วถ้าเกิดบังเอิญอนาคตข้างหน้ามีคนที่เข้ามาเปรียบเทียบอีกอะคะ
3: ผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่อะมันถูกต้องไหมเพราะว่าผมพูดตรงๆว่าผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่าผมยังรักภรรยาอยู่ไหมหรือไม่รักจะตอบว่าไม่รักเลยผมก็มันงงสับสนในตัวเองไปหมดเลยครับพี
1: ่บอลลองคุยกับเขาแบบที่บอลพูดกับพี่อ้อยดิคุยกับภรรยาเลยว่าเรามีเรื่องที่เราอยากจะคุยกันแบบเปิดใจเลยนะ
3: ครับ
1: ว่านี่คือความรู้สึกของเราและช่วยให้ภรรยาเป็นฝ่ายตัดสินใจเอาบ้างค่ะ
3: เขารับรู้ครับประโยคนี้ผมเคยพูดกับเขาบ่อยมากครับว่าพี่ไม่รู้ตัวเองจริงๆว่าพี่ยังรักหรือไม่รักหรือพี่ตอบไม่ได้ผมเคยพูดบ่อยมากครับ
1: แล้วเขาบอกว่า
3: เขาก็ไม่ได้บอกอะไรแต่เขาจะพูดว่าแต่หนูตอบได้นะว่าหนูรักพี่
1: ถ้างั้นเขาแจ้งแบบนั้นบอลก็อยู่กับตรงนี้สักตั้งเพราะไหนๆก็อุตส่าห์ไปจดทะเบียนใหม่แล้ว
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเล่ามาทั้งหมดแล้วบอลถามนะในฐานะ คนนอกบ้านอย่างพี่นะพี่กลับไปสู่กับบอลไม่ได้รักภรรยาแล้วพี่รู้สึกอย่างนั้นจริง
3: ๆครับพี
1: ่เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักคนคนหนึ่งมากๆนะคะต่อให้มีโจทย์เข้ามาเปรียบเทียบแน่นอนค่ะคนที่เราเลือกไม่ได้เป็นคนดีที่สุดในโลกหรอก
3: ครับพี
1: ่แต่เป็นคนที่เรารักที่สุดจนกระทั่งไม่อยากมองใครคนอื่นในโลกต่างหาก
3: ครับ
1: เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วบอลบอกว่าบอลแจ้งเขาแล้วครับแปลว่าเขารับรู้ในเงื่อนไขเขารักเรามากก็ได้ทะเบียนสมรสแล้วไงและเดี๋ยวค่อยๆเอาเวลาดูกันต่อไปเรื่อยๆว่าในที่สุดเราจะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหนกับ ความพยายามในการที่จะดึงเอาไว้แบบนี
3: ้มันเหมือนช่วงเวลาหนึ่งอะครับพี่ผมเคยพูดกับตัวเองว่าถ้าจะต้องอยู่ด้วยกันอยู่กันเพื่อลูกผมจะไม่อยู่แต่บางช่วงจังหวะหนึ่งทุกวันนี้ผมกลับคิดว่าที่ผมอยู่ทุกวันนี้คือผมอยู่เพื่อลูก
2: ครับ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วบอลอยู่เพื่อตัวเองด้วยค่ะ บอลแค่พูดว่าบอลอยากตื่นมาแล้วเจอลูกแต่บอลยังไม่เห็นแคร์หัวใจของลูกเลยว่าลูกรู้สึกยังไงที่พ่อกับแม่ดูห่างๆเหิน
3: ๆครับ
1: ดูเป็นบ้านที่ไม่ค่อยอบอุ่น
3: ครับ
1: ทะเลาะแม่ร้องไห้เรายังไม่เคยเห็นแคร์หัวใจลูกเลยอะ
3: ครับผม
1: ทั้งหมดคือเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะก็แค่อยากตื่นมาแล้วยังเจอลูกอยู
3: ่ครับ
1: ใช่ไหมล่ะคือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะไม่อย่างนั้นอ่ะเราจะมีแต่คำนู่นนี่ของเหตุผลสารพัดที่เราตัดสินใจแบบนี้แต่ทั้งหมดมันจะเป็นเหตุผลของเราคนเดียวอ่ะ
3: ถูกต้องครับพี่
1: ยังไม่ได้เห็นแคร์หัวใจใครเลยนะตอนนี้เนี่ย
3: ครับ
2: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังคิดอะไรไม่ออกก็กลับจดทะเบียนสมรสแล้วไง
3: ครับ
1: ก็ต้องอยู่เพื่อเคารพทะเบียนสมรสสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะเพราะพอพี่บอกว่าบอลอาจจะไม่ได้รักภรรยาก็ได้นะผมก็ยังไม่รู้ครับอาจจะรักก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวเทียบถ้าเป็นในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วสามีพูดคำนี้นะพี่มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรจ้ะทำไม่ต้องลำบากจะต้องมาอยู่ตรงนี้ให้ลำบากเธอทำไมเนี่ยเธอจะอยู่กับฉันไปเรื่อยๆเพื่อรอตัวเทียบแล้วเดี๋ยวพอมีตัวเทียบใหม่มาค่อยผลักเธอออกไปก็ได้เขาก็คงจะต้องซ้อมทำใจเป็นระยะเหมือนกันต่อให้เขารักบอลมากขนาดไหนแต่เขารู้ว่าพอบอลมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนคนนั้นมาปั๊บหนึ่งบอลผลักเขาไปไกลมาก
3: ครับ
1: นะคะก็วันนี้เรามีครอบครัวแล้วเนาะอย่ามัวแต่เห็นหัวใจของเราจนไม่แคร์หัวใจใครเลยสักคนในบ้านไม่ได้นะคะ
3: ครับพี่อ้อยพี่เพชรครับ
2: ครับอยากให้ลองสานสัมพันธ์กับภรรยาดูสักตั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: ครับจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดี
3: วางแผนแต่วางแผนที่คิดอยากจะทำแบบนั้นแหละครับ
1: ลองดูก็ได้ค่ะ
2: ครับคือไม่บังคับใจด้วยจะสุดท้ายแล้วจะไม่รักก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้ลองทำให้เต็มที่ดูก่อน
3: แต่เหมือนกับที่ผมเลือกโทรเข้ามาเพราะว่าเนี่ยครับคือผมอยากจะลองสักตั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ในหัวผมกับแบ ณตอนนี้นะเพราะว่าเรื่องมันยังแผลยังสดอยู่ใช่ไหมฮะในหัวผมยังกับยังคิดถึงคนนั้นอยู่แบบ
2: ครับ
1: เข้าใจใช่ไหมที่พี่บอก
3: ครับพี
1: ่น้องกำลังเป็นคนอกหักนั่งอยู่ในบ้านค่ะแล้วคิดดูว่าภรรยาจะเสียใจแค่ไหนที่ฉันมีสามีนั่งอกหักเพราะรักคนอื่นอยู
3: ่ครับ
1: ก็ต้องลองให้เวลาทำหน้าที่ของมันค่ะดูซิว่าความรักของเราจะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหน
3: ครับพี
1: ่ค่ะเนาะคือบางทีการทำอะไรไม่เคลียร์อย่างเงี้ยค่ะบอลขณะคนนั้นอ่ะเป็นผู้หญิงที่น้องรักนะแต่น้องก็ไม่ได้เลือกหย่ากับภรรยาให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไปหาเขาเพราะนั้นเขาก็รอน้องมาตั้ง2ปีอ่ะ
3: ครับ
1: น้องวางเขาเป็นของแถมนอกบ้านมา2ปีอ่ะแล้วบอกว่าอย่าไปเลยนะอย่าไปเลยนะเพราะเขาจะไปจริงๆแล้วเออฉันไม่อยากกับภรรยาก็ได
3: ้ครับ
1: เข้าใจหรือยังว่าน้องทำทุกอย่างตามความรู้สึกของตัวเองจนลืมแคร์หัวใจทุกคนเลยในเรื่องนี
3: ้ครับ
1: นะคะนะก็หวังว่าเวลาจะให้คำตอบน้องที่ชัดเจนที่สุดค่ะ
3: ได้เลยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะแต่ต้องขอบคุณบอลนะพี่ว่าบอลเป็นคนพูดเรียวมากอ่ะคือบางคนอาจจะไม่กล้าตอบก็ได้นะว่าตัวเองรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้บอลพูดทุกอย่างเลยค่ะว่าบอลรักผู้หญิงคนนั้นไปแล้วจนลืมที่จะรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเคยรักภรรยามากขนาดไหนด้วยซ้ำนะคะคำถามนี้สั้นๆค่ะคบกับแฟนมาได้6เดือนเพิ่งรู้ว่าแฟนทำงานบริการนวดแต่แฝงบริการอย่างอื่นด้วยผมควรทำยังไงดีครับเพราะตอนนี้ผมรักเขามากก็ต้องถามตัวเองว่ามากพอจะยอมรับทุกอย่างที่เขาทำหรือเปล่าหรือแม้แต่ถ้าเรารู้สึกไม่เห็นด้วยกับอาชีพบางอาชีพของเขาและเรารักมากรักมากก็ลองคุยกันค่ะว่าเราทำอาชีพอื่นได้ไหมอ่ะ
2: ครับ
1: เพราะเราไม่สามารถที่จะเรารักในส่วนแค่นี้แต่ไม่รักในส่วนนั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะทั้งหมดรวมกันเป็นผู้หญิงคนนี้ไง
2: ครับแล้วก็ถามไปถึงในฝั่งแฟนด้วยว่าตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มคบเราก็ไม่ได้เปิดบอกแฟนว่าตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเราทำงานแบบนี้นะเรามีบริการแฝงด้วย
1: ค่ะ
2: ก็คือไม่ได้เปิดกันมาตั้งแต่ต้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันก็จะขาดเรื่องของความไว้ใจซึ่งกันและกันไปเนา
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องคงจะต้องคุยกันแหละครับมันอยู่ที่ว่ายอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เท่านั้นเองเพราะในที่สุดอีกคนหนึ่งก็ต้องเลี้ยงชีพตัวเองด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็คงจะต้องมันโหไล่เคลียร์มันยากตรงนี้แหละพอมันถูกทำลายความไว้วางใจอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่าแล้วคำตอบใดๆที่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่เราถามเธอแล้วเธอตอบมันจริงหรือไม่จริงมันจริงหรือไม่จริง
2: บอกหมดหรือยังอะไรเงี้ย
1: นะคะก็ถ้าเกิดอยากจะรักใครและมีความสัมพันธ์ที่จริงจังในอนาคตขั้นตอนแรกจงจริงใจต่อกันก่อนค่ะนี่คือเบสิกเลิฟนะเบรกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ำคืนนี้ค่ะกับ Club Friday Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
0: Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
7: ว้า wow.
6: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่ p Heritage แมคการ์เรตตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: เลิฟเบิร์นเอาท์หมดรักแต่ยังไม่เลิก
1: วันนี้แต่ละสายถึงขั้นปาดเหงื่อเพราะมีความสัมพันธ์ซับซ้อนจริงนะน้องเฟียนะ
2: ใช่ครับคือบางสายอ่ะมีความเคลียร์กับตัวเองบางสายก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าต้องตัวเองต้องการอะไรคืออย่างแรกก่อนที่เราจะฟิกซ์ความสัมพันธ์อ่ะเราต้องรู้ต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยแล้วฉันต้องการอะไรไม่ใช่ไปนั่งรอบอกว่าเขาต้องการอะไรแล้วฉันจะใช้ชีวิตตามเขามันคงไม่ได้ครับ
1: นะคะอ่ะมาที่สายนี้กันค่ะ
2: ครับ
1: พร้อมนะคุณหนูสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหนู
1: จ้า
2: ครับ
1: มาเลยค่ะหนูคะเจอเรื่องราวอะไรมาคะชื่อตอนนี้คือหมดรักแต่ยังไม่เลิกค่ะ
3: ค่ะก็เราเป็นเป็นทอมแล้วก็คบกับแฟนมาประมาณ8ปีได้แล้วก็ทำธุรกิจร่วมกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะแล้วก็คือตอนแรกยังไม่ได้ทำแล้วพอคบมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วก็มั่นใจกันแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจร่วมกันในจังหวัดของเรา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ทีนี้เมื่อประมาณ2ปีกว่าๆที่แล้วก
2: ็
3: แปลว่าตอนนั้นคบได้ประมาณ6ปีก็มีแชทจากผู้หญิงคนหนึ่งทักเข้ามาว่าเนี่ยบอกให้แฟนเราอะตอบแชทเขาหน่อย
1: ค่ะค่ะ
3: แต่เราก็พอรู้แล้วแหละว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเพราะว่ามันก็คบกันมาเราก็รู้เนาะโอเคคนนี้แฟนเก่าคนนี้แฟนเก่าเลิกกับคนนี้เพราะอะไรนู่นนี่นั่น
1: ค่ะค่ะ
3: ค่ะก็เราก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็ส่งแชทส่งหลักฐานแชทระหว่างสามีเขากับแฟนของเรามาให้เราดู
1: ค่ะ
3: ค่ะก็เลยหรอก็เลยแบบตกใจเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเหมือนเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาส่งให้เราดูมันไม่ใช่รูปที่ลงโซเชียลทั่วไปที่จะเซฟมาได้คนนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: โอ
3: ้ค่ะ
1: แปลว่าเขาส่งทีนึงก็คือส่งสองคนแหละ
3: ประมาณนั้น
1: หรือมีอีกหรือมีอีก
3: อันนี้ไม่รู้ไม่มั่นใจ
1: หรอ
3: ค่ะทีนี้ก
1: ็
3: ทีนี้แฟนเขาก็บอกว่ามันก็มีรูปภาพอะไรที่มากกว่านั้นอยู
1: ่
3: ฮะแต่เขาก็ไม่ได้อยากส่งให้เราดูแต่เราก็โอเคเราก็ไม่ขอดูดีกว่า
2: ฮะ
3: ค่ะก็ได้เห็นแล้วเราก็เลยตัดสินใจพอดีวันนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็เลยตัดสินใจพอดีผู้หญิงคนนั้นทักไปหาแล้วแหละเราก็เลยบอกว่าโอเคทักไปหาแฟนเราว่าเปิดแชทดูหน่อยนะมีใครทักไปหาหรือเปล่าเราก็สงสารในแบบนี
1: ้ค่ะ
3: ค่ะก็โอเคเขาก็คุยอะไรกันเราก็ไม่มั่นใจแต่ว่าก็เราก็ในส่วนของเราเราก็ถามเขาตรงๆว่ามันเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
3: เล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรเขาก็เลยยอมรับกับเรามาตรง
2: ๆ
3: ว่าใช
1: ่
2: ก็คือครบซ้อนมานานขนาดไหนแล้ว
3: ก่อนเรา
2: แต่ว่า8ปีของที่ว่ายาวนานนี่คือของเขายาวกว่าหรอ
3: เขายาวกว่า
2: โห
3: เขายาวกว่าก็คือเราพอทราบว่ากับผู้ชายคนนี้ก็คือก่อนแฟนทอมที่จะมาคบเราอีกแปลว่าก่อนคบเราเขาคบทอมคนนี้แต่ว่าก่อนเจ้าจะเป็นคนนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งกันเพราะว่าเราอะที่เราเห็นเราเอ๊ะกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าเราเคยเจอผู้ชายคนนี้ครั้งหนึ่งในช่วงที่เราเริ่มพบกับเขาแรกๆอะค่ะแล้วเราก็ไปอยู่ที่ห้องเขาแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นบุกเข้ามาบุกเข้ามาเลยแล้วก็แต่ตอนนั้นอะเราอยู่ห้องคนเดียว
1: ค่ะค่ะ
3: ค่ะเขาออกไปข้างนอกนั้นแล้วก็เราก็เลยถามแฟนเราแต่เราก็เล่าให้ฟังตรงๆว่าเนี่ยเขาอะชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบบุกเข้ามาทั้งที่พยายามจะหนีแล้ว
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วเขาก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจในการโทรไปหาแฟนของผู้ชายคนเนี้ย
2: ครับ
3: ว่าเนี่ยผู้ชายแฟนของคุณบุกเข้ามาหาเราบอกเขาเลิกมายุ่งกับเราสักทีโดยให้เราฟังด้วยนะ
4: ค่ะค
3: ่
4: ะ
3: เปิดให้เราฟังด้วยเราก็เลยโอเคใช่เราก็เลยโอเควางใจไว้ใจแล้วว่าเขาไม่ได้อยากยุ่งกับผู้ชายคนนี้ก็จนผ่านระยะเวลามาทำนู่นทำนี่ด้วยกันมา
4: ค่ะ
3: ก็มีเรื่องผู้ชายคนเนี้ยวนเข้ามาอีกในวันที่แฟนเขาบอกเรา
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: บางทีเราเดาไม่ถูกเลยเนาะว่าตกลงเขาคือคนอื่นหรือเราคือคนอื่นของเขาอะหนูนึกออกปะเออบางทีมันเหมือนกับว่าคือเธอซ้อนซะจนฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก็เขาก็คบกันมานานกว่าที่จะเจอเราด้วยซ้ำพูดถึงเออแล้วตกลงฉันเป็นคนอื่นหรือเธอคือคนอื่นกันแน่นะหรือทุกคนล้วนเป็นคนอื่นหมดเลย
2: แล้วที่ผ่านมาหนูอยู่กับเขามา8ปีนี่คืออาศัยอยู่ด้วยกันป่ะครับอยู่บ้านเดียวกันเจอกัน
3: ไปในช่วงแรกประมาณ 3-4 ปีแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละจังหวัดแต่พอมันคบกันมาเรื่อยๆแล้วมันก็อายุเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็เริ่มแต่มีความคิดที่จะมาทำธุรกิจกันนะก็คือทำงานร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ได้มาอยู่ด้วยกัน
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานะของแฟนของคุณหนูเนี่ยกับเขาคือเป็นสามีภรรยาอดีตสามีภรรยากันเหรอฮะหรือยังไง
3: มีไม่ใช่ค่ะภรรยาเขาเคยคบกับผู้ชายคนนั้นที่เขาเล่าให้เราฟัง
2: ครับ
3: ผู้ชายคนนั้นเขามาจีบแต่เขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นมีภรรยาแล้ว
4: ค่ะค่ะ
3: ณตอนนู้น
4: ค่ะ
3: แล้วปรากฏว่าเขาก็มารู้ว่าผู้ชายคนนั้นมีภรรยาแล้ว
4: ค่ะ
3: เขาก็เลยเลิกยุ่งแล้วเขาก็เหมือนฟิลแบบคบคนใหม่ไปคนแฟนทอมก่อนหน้าเราแล้วก็มาคบเรา
2: ครับ
4: อันนี้
3: ก็คุยกับตรงนี้ไป
4: เรารับรู้จากเขาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะไอความทั้งหลายทั้งปวงที่มาที่ไปเนี่ยเราฟังเขาอยู่คนเดียวเลยถูกไหมคะ
3: ค่ะแต่ว่าเราก็ฟังจากเราก็รับรู้จากพวกเพื่อนเพื่อนเราด้วยมันเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะ
4: ค่ะค่ะ
3: ประมาณนี้แต่พอวันที่มันเฉลยแล้วเขาก็ได้เฉลยกับเราอ่ะมันต้องคุยกันให้จริงจังเพราะว่าภรรยาเขาอ่ะจะฟ้องสู้แฟนเราม ันก็เลยต้องคุยกันให้จริงจังว่าฝั่งแฟนเราจะหยุดไหม
4: ค่ะค่ะ
3: แฟนเขาจะเอายังไง
4: ค่ะต้องหนูละหนูจะเอายังไงตอนนี้พี่ถามหนูก่อนนะพี่ยังไม่นับความซับซ้อนของคดีทั้งหลายหนูเอาไง
3: ตอนนี้ถ้าถามตอนนี้มันก็สับสนค่ะแต่ว่าจริงๆมันสับสนมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละ แต่จริงๆมันเหมือนตอนนั้นมันมั่นใจ
4: ค่ะค่ะ
3: มันเหมือนตอนนั้นว่าโอเคลองไปต่อกันสักตั้งเพราะเขาก็บอกว่าโอเคยังไงอ่ะเขาก็ไม่เลือกผู้ชายคนนั้นอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นมีครอบครัวแล้วแต่เหตุผลที่เขามาไปกับผู้ชายคนนั้นอยู
4: ่
3: คือทุกอย่างมันเป็นความลับเพราะผู้ชายคนนั้นก็ต้องเป็นความลับกับภรรยาเขา
4: ค่ะค่ะ
3: ค่ะมันเลยเหมือนคำเฉลยมันมาช้าเราก็เลยเขาก็บอกว่าโอเคไม่ว่าเราจะเลือกไปต่อกับเขาไหมหรือเราจะไม่เลือกไปต่อกับเขายังไงเขาก็จะเลิกกับผู้ชายคนนั้นอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: เราก็เลยว่าโอเคอย่างนั้นลองไปต่อสตั้งเพราะว่าเราทำธุรกิจ
2: ด้วยกัน
3: ใช่ค่ะอย่างนั้นเราก็แล้วมันกำลังไปได้ดีอย่างนั้นไปต่อสตั้ง
4: ค่ะ
3: แล้วตั้งแต่ตั้งนั้นน่ะจนตั้งเนี้ย
4: ตั้งได้ไหม
3: ประมาณ2ปีกว่าแล้ว
4: โอ้โห
2: ก็ยังไม่เลิก
3: ไม่เราไม่ได้ตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้ว่าค่ะว่าเขาไอ้นี่ไหมแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองนะด้วยกันโอเคโทรศัพท์ก็เช็คได้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนไม่เลยความงานโทรศัพท์แต่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะแบบเช็คหรือจี้หรืออะไรขนาดนั้นค่ะเราแบบอยากบอกก็บอกแต่ว่าโอเคทุกวันนี้ก็เห็นกิริยาเราก็สังเกตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลับกลายเป็นตัวเราเองที่มันไม่สนิทใจอันนี้เข้าใจว่ามันไม่สนิทใจอยู่แล้ว
4: ระแวงแล้วล่ะ
3: ใช่ค่ะมันระแวงแต่เราก็ไม่ได้จะไปจี้
4: ค่ะ จี้ไปก็ไม่ได้คำตอบหรอกหนูพี่พูดตรงๆนะคือแน่นอนเราอาจจะเห็นความเจตนาของเขาก็คืออ่ะเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะแต่อดีตมันก็หลอนใจหนูเกินอ่ะอดีตมันก็จะโอ้ยหรือเปล่านะเอ้ยตอนนั้นก็ยังไม่เห็นบอกเลยอ่ะคือหนูมีความรู้ใหม่เร็วไปหมดทุกเรื่องเพิ่งมารู้ตอนนี้พอมันหลายครั้งเข้าอ่ะมาเลยถามตัวเองว่ามีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกหรือเปล่าเนี่ยแต่หนูรักมากพอจะเดินหน้าต่อใช่ไหมล่ะ
3: มันเหมือนมาสับสนกับตัวเองว่าเราอ่ะยังรักอยู่ใช่ไหมนะแต่ทำไมเราไม่มีความสุขอ่ะเราว่างเปล่าเราแบบเราเฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลย
2: ครับ
3: ตั้งแต่ก่อนเรารู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำ
4: ค่ะค่ะ
3: ค่ะมันก็แบบโอเคนิสัยด้วยอะไรด้วยนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยแต่ว่าหรือว่าเรายังคือก็อ่านมาฟังมาว่าโอเคถ้าเราคิดนะคิดที่จะเดินไปด้วยกันต่
2: อ
3: เราก็ต้องทิ้งอดีตไว
2: ้ครับ
4: ค่ะ
3: ก็เหมือนจะทิ้งได้ไหมแล้วก็กลับมาคิดอีกแล้วก็เหมือนมันไม่สุดสักทางอะค่ะ
4: มันไม่มีทางสุดได้สักทางหรอกเพียงแต่แค่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็คนที่หนูรักเคยทำลายความไว้วางใจนี้นาใช่ไหมคะหนูวันนี้พี่แค่เรามายอมรับความจริงกันก่อนว่าหนูจะสุขอย่างมีความสุขมากๆสุขสุดๆได้ยังไงล่ะมันเพิ่งผ่านเหตุการณ์อันเป็นรอยแผลใหญ่ของความสัมพันธ์มาใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่ทำได้และบอกตัวเองก็คือยอมรับความจริงเดินหน้าต่อไม่ต้องสุขที่สุดก็ได้แต่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนแห่งการลองกันสักตั้งไงคือทุกทางเลือกมีเรื่องต้องแลกค่ะหนูถ้าหนูเลือกเลิกเลยหนูก็ไม่ต้องมานั่งคอยสุกๆดิบๆแต่หุยพี่ก็หนูยังรักอ่ะใช่ป่ะหนูก็เลยเลือกเดินต
2: ่
4: อถ้าเลือกเดินต่อพี่แต่มันมีความสุขสุดๆก็แง่แล้วสิคะก็เพราะเขาทำลายความไว้วางใจไปไงเนี่ยหนูต้องตอบตัวเองให้ได้ทุกมุมก่อนแล้วหลังจากนั้นวันนี้ใช้เวลาต่อให้ไม่สุขที่สุดสุขเท่าที่ได้ก็ยังดี
2: มันไม่มีคำว่าสุขเหมือนเดิมแล้วด้วยซ้ำครับ
4: ใช่ค่ะ
2: เพราะคำว่าเหมือนเดิมมันจริงบางทีไม่มีจริงด้วยซ้ำเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมีสถานการณ์ใหม่เข้ามามันก็เลยเป็นแบบนี้แหละทีเนี้ยจ้ะครับไม่ต้อง
3: แล้วอย่างแบบที่คือมันจริงเสมอไหมจริงไหมว่าเหมือนเวลาเราไปอ่านสังคมหรืออะไรเงี้ยบอกว่าโอเครักที่แท้จริงแล้วมันต้องไม่เจอหรือไม่รู้สึกอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ย
2: มันไม่มีสุดตายตัว
4: ใครเป็นเจ้าของคำคมนั้นคะ พี่อยากจะไปถามจังเลยจริงหรอที่เราบอกว่าถ้ามันเป็นรักที่แท้จริงเราจะไม่มีความรู้สึกสงสัยอะไรเลยอย่างเงี้ยหรอเขาบอกแบบนั้นหรอ เพ้อมาก พี่ว่าเพ้อคือความรักของโลกของความเป็นจริงอะค่ะน้องขาเราสามารถตั้งคำถามได้แทบตลอดเวลาด้วยซ้ำตั้งคำถามอะมีรักที่ดีเราก็ตั้งคำถามค่ะเฮ้ยเราจะรักกันดีขนาดนี้ไปถึงไหนนะใช่ป่ะหรือรักมากเลยอะเธออยู่กับฉันนานๆนะเธอต้องดูแลตัวดีๆนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปในอนาคตอะเราจะจากกันด้วยโรคภัยไข้เจ็บไหนเนาะต่อให้รักกันมากขนาดไหนทุกคนมีโอกาสตั้งคำถามค่
3: ะ
4: ไม่มีใครหรอกที่บอกว่ารักกันมากเธอจะไม่รู้สึกอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะเราไม่ได้รักกันเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอยู่ในปราสาทม่านปิดอนันเทศนิยายแต่เรารักกันแบบคนธรรมดาผู้หญิงธรรมดาผู้ชายธรรมดาที่รักกันมากแค่ไหนต่างฝ่ายต่างยังต้องทำมาหากินและหาเงินบางวันเหนื่อยหน้ามันเลยใครจะหน้าสวยเนียนตลอดเวลามันก็ไปไม่ได้เรามารักกันในโลกความเป็นจริงดีกว่าค่ะหนูไม่ต้องมีสูตรอะไรมากมายนอกจากถ้าชั่งความสุขกับความทุกข์หนูชั่งน้ำหนักแล้วหนูยังมีความสุขอยู่ในการยืนข้างๆเขาก็เดินหน้าต่อไปไม่ไหวว่ะพี่ทุกข์ชิเป๋งเลยอ่ะหนูเชื่อใจเขาอีกไม่ได้ว่ะพี่ทุกข์ชิเป๋งเลยงั้นแยกย้ายเราลองใช้ชีวิตตามสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบ้าง
2: อ่ะเพราะว่าหนูอาจจะมีแบบภาพจำอย่างเช่นไปจำสถานการณ์ของคนอื่นมาจำคำคมอันนั้นมาแล้วเอามาเป็นบาวัดตัวเองจึงวันวัดไม่ได้ครับเพราะว่าม ันคนละสถานการณ์คนละเวลาแล้วก็คนละคนกันด้วยอ่ะ
4: จริง
2: มีแต่เราเท่านั้นเองว่าเราตรงเนี้ยเราใจเราอ่ะไหวไหมหรือว่าโหมไม่ไหวแล้ว หรือว่าใจเรารักมากแค่ไหนหรือว่าไม่รักแล้วมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราเลยอะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องว่าบอกเนี่ยนะไม่ได้มีความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องทางเพศนะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศมาตั้งแต่ก่อนจะจับได้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยลงไปฟิกซ์ดูสิลองดูว่าขยับเข้าหากันได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องมันเป็นการแสดงออกทางความรักเหมือนกันนะทางกายอย่างเงี้ย
4: เราจะเติมกันยังไง
2: เออหรือว่าเธอไม่รู้สึกแล้วจริงๆหรือว่าเอ๊ะหรือว่าเราขาดเราต้องปรับกันตรงไหนนะฉันจะได้รู้ไงว่าเราปรับได้หรือเราต้องยอมรับนึกออกไหมฮะเรื่องพวกนี้ลองคุยดูเพราะหนูเองก็ให้โอกาสเขาแล้วบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ดูพฤติกรรมเขาอยู่เขาก็โอเคอยู่นะคือจะบอกว่าให้เลิกระแวงเนี่ยดูดิอันนี้เป็นอีกเคสสตัดดี้หนึ่งบางคนบอกว่าใช้เวลาก้าวข้ามความระแวงเนี่ย2ปีกว่าแล้วยังก้าวไม่ข้ามเลยระแวงได้ครับเป็นเรื่องปกติระแวงมันเป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันตัวแต่ใดๆเลยระแวงแบบมีสติเพราะถ้าระแวงมากไปไม่มีใครสุขเลยครับทั้งตัวเราและความสัมพันธ์ก็เอาไม่อยู
4: ่ใช่ๆ
3: เราอย่างเช่นสมมติว่ามันเหมือนแบบเราไม่สบายใจที่จะถามเขาด้วยตรงที่ว่าสมมติว่าเราฝันเนี้ยเนี่ย
4: เรา
3: ฝันนะฝันว่าเนี่ยฝันว่าเหตุการณ์เดิมเลย
4: ค่ะ
3: เธอกลับไปเป็นแบบนั้นอีกครั้ง
4: แล้วถ้าถามไปจะได้อะไรหนูเพราะมันเป็นความฝันของหนูอะ
3: เราแค่เล่าให้เขาฟังด้วยแบบเนี่ยเราฝันอย่างนี้อีกแล้วเราแต่เขาก็หรืออาจจะเป็นความคาดหวังของเราโอ๊ยเธอไม่ต้องคิดมากวันนี้มีอะไรแล้ว
4: แล้วเขาตอบว่าอะไรคะ
3: เขาฟังเหตุใจแล้วเขาก็หงุดหงิด
2: ครับ
4: เป็นไปได้หมด
2: เขาก็อาจจะเหนื่อยแหละว่าต้องพิสูจน์นี่พิสูจน์ตัวมาประมาณ2ปีกว่าแล้วเขาก็คงจะอาจจะเหนื่อยก็เป็นไปได
4: ้ครับ
2: แต่ว่าเรื่องฝันเนี่ยมันห้ามไม่ได้จริงๆเนี่ยแสดงว่าเรารู้สึกกับมันจริงๆอ่ะลงไปถึงระดับจิตใต้สำนึกอ่ะหนูนึกออกป่ะเพราะฉันห้ามตัวเองไม่ได้เพราะฉันรู้สึกกลัวฉันยังกลัวอยู่ฉันพูดง่ายๆว่าฉันอยู่ข้างเธอแล้วฉันยังไม่รู้สึกปลอดภัยเต็มที่อ่ะ
4: ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ว่าจะฝันหรืออะไรก็ตามทีใดๆก็ตามนะหนูคุยกับเขาแล้วก็ขอบคุณเขาบ่อยๆขอบคุณนะที่สุดแล้วเธอยังกลับมาแล้วเลือกที่จะเดินหน้าไปกับเราเราลองผลักความระแวงทั้งหลายใส่พลังบวกซะบ้างก็ได้นะขอบคุณที่เธออยู่ตรงนี้นะแต่เธอก็เข้าใจเราใช่ไหมว่าเราไม่เคยเป็นคนงี่เง่าขนาดนี้แต่พอมาเจอเรื่องราวหลายๆอย่างมาเราอาจจะทำให้เธอรู้สึกว่าเราเป็นเวอร์ชันที่ไม่น่ารักเลยแต่ขอให้เข้าใจเราหน่อยนะเพราะบางทีมันถูกทำลายความไว้วางใจแล้วฉันรู้สึกแย่แต่ฉันรักเธอมากจนฉันอยากเดินหน้าต
2: ่อ
4: ก็ได้นี่ก็บอกได้นี่
3: แต่ว่าเรายังรักเขาอยู่ใช่ไหมคะ
2: หนูก็ยังอยากไปต่อถูกปะล่ะถ้ายังอยากไปต่อก็แสดงว่าใช่ครับ
4: เอางี้หนูไปเลิกเลย วางสายเสร็จหนูบอกเลิกเลยเอาไหมล่ะ
2: จะได้รู้เลยว่าแบบไม่รักแล้ว
4: หนูกล้าทำไหมล่ะ
3: ฮะถ้าเราไม่กล้าก็แปลว่าเรายัง
4: อย่างเงี้ยคือตอนนี้น้องสับสนไปหมดอ่ะ
3: ค่ะ
4: จริงๆพี่บอกว่าคุยกับพี่อ้อยคุยกับพี่เฟียสแล้วหลังจากฉันคุยเข้าคลับไฟเดย์ปั๊บฉันโทรบอกเลิกแฟนเลยถ้าหนูทำได้แปลว่าหนูไม่ได้รักมาก
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าหนูแบบหุยพี่ใจร้ายมากอ่ะพี่ว่าหนูยังรักและถ้ายังรักลองช่วยกันแก้ปัญหาอีกสักตั้งค่ะตั้งนั้นอาจจะตั้งสั้นๆอาจจะตั้งอยู่อีกยาวนานเป็นไปได้หมดเลยเพราะมันอยู่ที่คนสองคน
2: ครับบางคน
4: ป้าจ๋าพี่ก็จะบอกว่าหนูไม่ต้องสงสัยหรอกหนูรักเขากว่าที่หนูจะต้องแบบพยายามเข้ามาในคลับไฟเดย์เพื่อจะให้ถามคำถามเหล่านี
2: ้
4: แปลว่าหนูอยากหาทางออกในความสัมพันธ์ของเราไม่มีอะไรน่าสงสัยไปกว่านี้อีกแล้วว่าไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วว่าหนูรักเขาแต่แค่รักเขาแล้วแบบอยากเปลี่ยนอดีตเขาจังเลยอะอยากให้เขาเป็นคนน่ารักที่ไม่เคยหลอกเราอะพี่อยากให้เขาเป็นคนน่ารักที่ไม่เคยนอกใจเราอะแต่มาเปลี่ยนไม่ได้ไงและหนูกำลังรักเขามากพอที่จะให้อภัยเขาอีกครั้งไง
2: ครับหนูอาจจะแบบรู้สึกกลัวเจ็บเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกทีนึงอ่ะหนูก็รู้แล้วว่าคำตอบครั้งต่อไปมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เชียร์นะจริงแล้วอ่ะ
4: ใช่
2: ให้กำลังใจนะ
4: พี่ก็เชียร์พี่ก็เชียร์ต่อให้พี่จะแกล้งบอกว่าหนูไปบอกเลิกเลยบอกเลิกเลยเผื่อว่าหนูอยากได้โจทย์อยากได้โจทย์ในการวัดใจตัวเองเข้าใจว่าหนูเสียใจแหละเป็นใครก็เสียใจค่ะไม่ใช่หนูคนเดียว
2: ครับ
4: หนูรักเขาหนูไม่เคยนอกใจเขารักเราน้อยไปหรือเปล่าถึงนอกใจอ่ะมันก็จะเป็นคำถามวนๆแบบเนี้ย แต่ก็ในเมื่อวันนี้เรากำลังจะเดินหน้าต่อก็สร้างปัจจุบันดีๆแทนที่อดีตแย่ๆก็แล้วกัน
2: ครับแล้วใดๆก็คือฝากไปถึงคนที่เคยทำร้ายความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ด้วยว่าอย่าเพิ่งตัดรำคาญเลยเนอะบางคนกำลังดิ้นทุรนทุรายที่จะผ่านความรู้สึกตัวเองนี้ไปให้ได้อยู
4: ่ใช่ใช
2: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเธอยังรักเราอยู่เธอช่วยเห็นใจเราด้วยว่าเราก็มีเรื่องที่จะต้องก้าวข้ามเหมือนกัน
4: เออเนี่ยพี่ถึงได้บอกออกตัวไปเลย
2: ครับ
4: หนูบอกแฟนเลยว่าเธอเราอาจจะไม่น่ารักอีกสักพักเนาะ
2: อืม
4: เพราะว่าเราจะกลายเป็นคนมนุษย์ระแวง
2: อืม
4: เราถามว่าเราเชื่อใจเธอนะแต่เราแค่เอาชนะ

0: ดีลกับปัญหาที่เกิดขึ้นข้างหน้าให้เต็มที่ที่สุด
1: ค่ะ
0: นะไหวเนาะ
1: ไหวค่ะไหวเรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยได้เลยขอบคุณค่ะน้องหนู
2: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเข้าใจน้องหนูถึงแบบพี่หนูยังรักเขาอยู่ใช่ไหมอ่ะเหมือนนั่งอยู่ข้างๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็ถามรักค่ะถ้าไม่รักน้องจะไม่ดิ้นรนในการที่จะรู้สึกขนาดนี้น้องจะไม่พยายามโทรมาคลับไฟเดย์เพราะอยากจะคุยถึงเรื่องของเขาเพราะส่วนใหญ่เรายังมีความรักอยู่ข้างในนั่นแหละนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเวลาสั้นๆถ้าจะรับอีกสายหนึ่งก็ไม่ทันนะเนาะงั้นอ่ะเลือกคำถามแล้วกันอ่ะน้องเฟียสเลือกคำถามไหนไว้เห็นน้องเฟียสจะละเอียดมากการอ่าน
2: ครับคือแต่ว่าคือวันนี้ที่ส่งเข้ามามันไม่ใช่คำถามพี่อ้อยส่วนใหญ่ที่พี่อ่านมาเหมือนกับส่งข้อความเข้ามาแล้วก็จะเล่าให้ฟังมากกว่าว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะอ่ะงั้นเอาคำถามนี้ก่อนนะ
2: ครับ
0: ผมก็แฟนอยู่ด้วยกันมา6ปีมีลูกด้วยกัน1คนแต่หลังคลอดความสัมพันธ์ค่อยๆห่างจนผมเริ่มระแวงว่าเขามีใครต่อมาเนี่ยเขาไปสนิทกับผู้ชายที่ทำงานคุยกันทุกวันออกไปเที่ยวปล่อยให้ผมกับลูกอยู่กันลำพังจนสุดท้ายเขาขอห่างและเร่งให้หย่าหลังหย่าได้ไม่นานเขาก็เปิดตัวคบกับผู้ชายคนนั้นทั้งที่ตลอดเวลาบอกผมว่าเป็นแค่พี่น้องวันนี้ผมเจ็บและยังสงสัยว่าสิ่งที่ผมระแวงมาตลอดมันผิดจริงหรือในเมื่อสุดท้ายทุกอย่างก็ชัดเจนอย่างที่ผมกลัว
2: ครับ
0: อันนี้เผลอๆนะอาจจะอยากเข้ามาคุยกันในช่วงที่แล้วของสุขที่แล้วเรื่องของระแวงด้วยนะคะไม่ผิดที่เราระแวงค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคิดวนๆกับสิ่งที่คิดไปได้คำตอบมามันก็ไม่ช่วยอะไร
2: ครับ
0: วันนี้เราได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เราสงสัยมันคือใช่แล้วและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันคือใช่แล้วก็แค่ยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อไปแบบที่ค่อยๆฮีลใจของตัวเองในวันที่เราพังเชื่อเถอะค่ะดีกรีความพังมันไม่เท่ากันทุกวันหรอกวันนี้อาจจะพังมากผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์ปัญหานั้นไม่ใช่ปัญหาใหม่ละก็รู้แล้วนี่เขาเปิดตัวคนใหม่ละเราก็เดินหน้าต่อไปเราอาจจะพังน้อยน้อยลง
2: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะคะคนที่รอพิงหัวใจของเราอยู่คือลูกด้วย
2: ครับที่สำคัญคืออีกส่วนหนึ่งคือวิธีการเขาเรียกว่า narrative หรือว่าวิธีการเล่าเรื่องบรรยายชีวิตตัวเองอะ
0: ค่ะ
2: มุมมองที่เราบอกว่าถูกทิ้งให้อยู่โดยลำพังเขาทิ้งเราไปผมถูกทิ้งผมไม่ได้เป็นคนเลือกผมเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยวิธีการอธิบายวิธีมุมมองเนี้ยมันจะบางทีมันบั่นทอนวิธีคิดมันบั่นทอนการใช้พลังงานในชีวิตอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะไปเราก็มีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ชีวิตของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยฉันเป็นเหยื่อโดนทำร้ายแต่ฝ่ายเดียวในเมื่อเธอไม่น่ารักพอฉันก็ไม่เอาเธอเช่นเดียวกันก็ทำได้และที่สำคัญที่สุดอยากจะให้กำลังใจด้วยครับเพราะลูกหนึ่งคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่น่ารักที่สุดและรอความรักจากเราอยู
0: ่
2: ในขณะที่เราเหงาเศร้าๆวนอยู่กับความรู้สึกตัวเองแล้วก็บรรยายตัวเองอ่ะว่าฉันเหมือนเป็นเหยื่อของชีวิตอ่ะจริงๆแล้วว่าเธอเป็นโลกทั้งใบของอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ข้างๆเธอซึ่งเด็กรอดูอยู่ครับว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันได้ยังไงนะครับให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจน้องตัวเล็กด้วยแล้วเขาจะส่งกำลังใจกันไปมาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับ
0: นะลูกของเรามีแม่ที่นอกใจครอบครัวต้องมีพ่อที่แข็งแกร่งมากพอในการที่จะกอดเขาแทนแม่ด้วยค่ะนะคะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งทิ้งไปอย่าคิดอะไรไปก็เสียเวลาชีวิตค่ะเพราะบางคนเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าถึงผิดชอบชั่วดีด้วยซ้ำวันนี้ต่างหากที่เราต้องยืนข้างลูกและทำตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วย
2: ครับ
0: นะคะอันนี้อีกสักหนึ่งคำถามทันไหมสามนาทีเนาะได้เนาะ
2: ได้ค่ะ
0: หนูเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าโสดแต่สุดท้ายมารู้ว่าเขาไม่เคยเลิกกับแฟนเก่าเลยระหว่างคบกันเขาก็แอบคุยแอบทักหาผู้หญิงคนนั้นตลอดจนหนูกลายเป็นคนระแวงและไม่ไว้ใจเขากลับโทษว่าหนูระแวงเกินไปทั้งที่เขาเป็นคนทำลายความเชื่อใจมาตลอดสุดท้ายเขานอกใจไปคบกับผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนะสุดท้ายเขานอกใจไปคบผู้หญิงอีกคนและบอกเหตุผลคือก็หนูแหละที่ระแวงเขาเกินไปหนูแหละไม่เคยไว้วางใจเขาคนจะไปพูดอะไรได้หมดค่ะ
2: ครับ
0: เพื่อที่จะทำให้การบอกเลิกเราเขาไม่ผิดอย่าไปเชื่อมากไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเรามั่นใจว่าฉันทำดีที่สุดในฐานะแฟนคนหนึ่งแล้วอย่างอื่นช่างมันค่ะอย่างอื่นไม่ได้เป็นอะไรต่อการเดินทางของชีวิตของเราในขั้นต่อๆไปเลย
2: ครับ
0: เนาะเขาบอกว่าโสดสุดท้ายเขาไม่เลิกกับแฟนเก่าแปลว่า1เรารักคนหลอกลวงค่ะและที่สุดแล้วคนหลอกลวงคนนี้ออกไปจากชีวิตแล้วจงดีใจเพราะไม่อย่างนั้นน้องยังไม่รู้เลยว่าเขาจะหลอกอะไรเราได้อีก

0: และเขาแค่ผู้ชายคนนึงที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็แค่โทษว่าเป็นความผิดหนูจบผู้ชายคนนี้ควรไว้อาลัยนานแค่ไหนถามใจตัวเองดูนะคะ คนบางคนไม่ควรฆ่าให้น้องรักเนาะ
1: ครับ
0: ยิ่งเขาไปจากเราเมื่อไหร่ความเจริญยิ่งมาสู่หัวใจของเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะนะและนี่คือคลับไฟเดย์ค่ะก็ฝากค่ะอีกทีเดียวนะคะสำหรับ One Stand Up Empathy ค่ะพี่อ้อยบนเวทีกับพี่อ้อยที่อยู่ในวิทยุเนี่ยบางทีการอยู่ในวิทยุเราอาจจะได้ยินเสียงกันเฉย
1: ๆ
0: แต่วันนั้นเราจะเจอกันเราจะเห็นกันเปิดโอกาสให้ข้างล่างถามด้วยเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งของทอล์กนั้นคือปัญหาตัวใช้ใครพี่จะพาคนมาให้น้องใช้บริการในการถามปัญหาความรักค่ะ
1: บ
0: นเวทีจะเป็นใครบ้างให้ไปดูกันและเพลงประกอบชีวิตมีศิลปินที่จะมาถ่ายทอดเพลงประกอบชีวิตจะเป็นใครก็ให้ไปดูกันเพราะวันนั้นเราอยากจะทำให้3ชั่วโมงนั้นเป็น3ชั่วโมงที่เราได้กอดตัวเองแน่นมากและที่นั่ง VIP ด้านหน้าค่ะเสร็จจากงานอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเดี๋ยวเรากอดกันพร้อมกับผ้าห่มอุ่นๆและมันนิ่มมากจริงๆนะคะฝากเชิญและฝากชวนทุกคนด้วยพรุ่งนี้อย่าลืมครับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังค่ะกฤตสีภูมิเศษไม่ว่าคุณจะเคยกินเจลาโต้ของเขาหรือเปล่าก็ตามทีนะคะลองมาดูชีวิตของเขาในอีกบทบาทนึงขอบคุณน้องเฟียสนะวันนี
1: ้ครับผมพี่ออยด้วยเช่นเดียวกัน
0: ศุกร์หน้าปลายเดือนค่ะ108คำถามหัวใจมีเรื่องอะไรอยากคุยกันก่อนส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในครับ Friday Fanpage นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Love Burn Out หมดรักแต่ยังไม่เลิก
3: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart to Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1 2 3 go
0: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: ้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ Green
1: News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นจากกรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิล 12.5% ทางรัฐบาลบราซิลก็ประกาศนะคะไม่ยอมรับการตัดสินใจของสหรัฐค่ะโดยบอกว่าสหรัฐเนี่ยใช้ประเด็นแรงงานบังคับเป็นข้ออ้างในการดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าแล้วก็เลือกบิดเบือนประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิทธิมนุษยชนและการต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงานทั่วโลกทั้งที่บราซิลได้ส่งเอกสารและคำชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายของประเทศในระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตามโดยบราซิลบอกว่าจะเริ่มเดินหน้าขั้นตอนเพื่อใช้มาตรการตอบโต้ภายใต้กฎหมายต่างตอบแทนทันทีแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกต่อไปค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
1: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
4: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
8: ์ Music Day
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะมีรายงานค่ะหุ้นของ American Airlines ร่วงลง 8.35% ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากที่บริษัทปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการปีนี้จากราคาน้ำมันเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นโดย American Airlines เผชิญกับแรงกดดันมากกว่าคู่แข่งบางรายนะคะเนื่องจากว่ามีกำไรต่ำกว่าและความสามารถในการทำกำไรยังตามหลัง Delta Airlinesแล้วก็ United Airlines ทำให้บริษัทมีข้อจำกัดในการรับมือกับต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นซึ่งที่ผ่านมานะคะบริษัทก็ได้เดินหน้าปรับกลยุทธ์ด้วยการกลับมาเจาะตลาดลูกค้าองค์กรเพิ่มจำนวนที่นั่งระดับพรีเมียมแล้วก็ผลักดันโปรแกรมสมาชิกสะสมคะแนนแต่ก็ยังเจอกับแรงกดดันจากสภาพแรงงานเกี่ยวกับผลกำไรที่ยังตามหลังคู่แข่งค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
6: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: ในใจฉันรักเธอ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงมหาดไทยของสเปนค่ะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและก็จังหวัดอาบิลาทางตอนกลางของประเทศจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 10,000 คนแต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนบอกว่ารัฐบาลได้ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงเมืองโจเลโดและก็กรุงมาดริดค่ะโดยมีการขอความร่วมมือนะคะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันเหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
2: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาติดตามด้วยกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้แถลงนะคะกรณีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากสหรัฐแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อยู่เบื้องหลังการสอบสวนเรื่องแรงงานบังคับโดยสมาคมธุรกิจ Economy Swiss นะคะบอกว่าการตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์โดยอ้างว่ามาตรการต่อต้านแรงงานบังคับไม่เพียงพอเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้และไม่สมเหตุสมผลค่ะโดยทางกลุ่มบอกว่าไม่มีหลักฐานนะคะว่าห่วงโซ่อุปทานของสวิตเซอร์แลนด์ถูกใช้ในการลักลอบนำสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับซึ่งทางกลุ่มก็ย้ำค่ะว่าแรงงานบังคับเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามในสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วขณะที่การตัดสินใจของสหรัฐทำให้บริษัทสวิสเสียเปรียบคู่แข่งจากภูมิภาคที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าอย่างเช่นสหภาพยุโรปแล้วก็สหราชอาณาจักรค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
0: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาLifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินนกเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: เวลาของ Green News นะคะเราเจอกันต้นชั่วโมงแบบนี้ละกับตินสุทินาทองชื่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วมีการคาดการณ์จากธนาคารโลกนะคะก็บอกว่าความเสียหายทางกายภาพอยู่ที่ประมาณ 19,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยความเสียหายร้อยละ47เกิดขึ้นกับอาคารที่พักอาศัยขณะที่ร้อยละ27เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานและร้อยละ26เป็นอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยค่ะโดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็สร้างความท้าทายใหม่ๆด้วยคือเขาบอกว่าถ้าไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างทันท่วงทีผลกระทบเชิงลบต่อกำลังการผลิตแล้วก็มาตรฐานการครองชีพจะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยเป็นไปได้ช้าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันเวลาของ Green News กลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหานี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
2: ยังคงติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทธินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของเดียคองโกเขาเปิดข้อมูลค่ะจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2,011 คนนะคะส่วนเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่754คนรักษาหายแล้ว366คนและนอกจากพื้นที่จังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดยังมีอีก4จังหวัดที่พบเชื้อขณะที่การสอบสวนโรคพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงมากขึ้นนับจากที่มีการประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์บุนบูเกียวตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านองค์การอนามัยโลกค่ะได้ร้องขอให้นานาชาติช่วยบริจาคเงินสำหรับการสู้กับอีโบลาในดีอาร์คองโกนะคะซึ่งยังขาดแคลนเงินสนับสนุนอีก 60% ของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
4: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
3: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
4: Thank you.

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์ Music Day
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
3: ์อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิ
7: พย์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
13: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
14: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
15: ้ Inspiration จากปานธนพร
16: ในเมื่อมีงานให้ทำจงทำเพราะว่าพอถึงวันนึงที่เราไม่ทำงานมันก็เหมือนคนตายแล้ววันนี้มันทำได้ทำเถอะขอให้รู้ว่างานนั้นมีประโยชน์เราทำไว้เพื่อให้วันนึงเรารู้สึกว่าวันนึงที่เราไม่อยู่แล้วอ่ะเราได้ฝากไว้เราได้ฝากเสียงเอาไว้นะเราได้ทิ้งตรงนี้ไว้นะอันนี้ในแง่ของคนที่สร้างงานเนาะใครจะไปรู้อ่ะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆแต่บางครั้งมันช่วยอะไรใครหลายๆคนได้มันอุ้มเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะตรงนั้นตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดีก็พอแล้ว
13: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2 ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

0: ประกันติดโรค
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่เสียงผิด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: 1 2 3 4
2: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: ถ้าเรื่องความเร็วต้องบิด108ไมล์แต่ถ้าเรื่องความรักต้อง108คำถามหัวใจพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมแชร์ที่ขับเคลื่อนความรักบิดให้สุดแล้วหยุดที่คำตอบของหัวใจขึ้นรถไปกับคลับไฟเดย์สุขนี้ที่ Green Wave 106.5 FM หรือแชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: เวลาของ Green Update นะคะต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของนิวซีแลนด์บอกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของนิวซีแลนด์ลดลงช้าเกินไปที่จะบรรลุเป้าหมายสภาพอากาศของประเทศโดยความคืบหน้าหยุดชะงักในปี2567และเป้าหมายสำคัญสำหรับทศวรรษหน้าก็เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นค่ะในรายงานการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีหน่วยงานที่ปรึกษาอิสระก็บอกว่าอัตราการลดการปล่อยมลพิษจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้านิวซีแลนด์ต้องการกลับสู่เส้นทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบอกว่าการนำเทคโนโลยีปล่อยมลพิษต่ำที่มีอยู่มาใช้ให้เร็วขึ้นจะช่วยลดต้นทุนสำหรับครัวเรือนและก็ธุรกิจนะคะรวมถึงลดความเสี่ยงจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผันผวนด้วยค่ะยังคงเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามกันต้นชั่วโมงนะคะ
5: Green Update
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี

0: นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
7: ์โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร

0: บริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1: P60 ว4เรียกว5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
2: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
3: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
9: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
8: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มี Green News ให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA สั่งให้บริษัท Midwest Poultry Services เก็บคืนสินค้าไข่ไก่นะคะทั้งไข่เปลือกขาวและก็เปลือกน้ำตาลที่ได้จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบเปิดในรัฐเท็กซัสหลังตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อซาโมเนลลาค่ะซึ่งเป็นเชื้อแบคทีที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งภายนอกและก็ภายในไข่เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่วนไข่ไก่ที่ถูกเก็บออกจากชั้นวางสินค้ามีจำนวนเกือบ 1.6 ล้านโหลแล้วโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในหลายรัฐนะคะทั้งรัฐเท็กซัสหรือซีนาโอคลาโฮมาอาคันซอและก็มิสซิสซิปปีแต่ไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าไข่ไก่เหล่านั้นเนี่ยปนเปื้อนซาโมเนลลาได้ยังไงค่ะช่วงหน้าคุณแพรไพลินธรรมนาวันรออยู่นะคะเดี๋ยวติดตาม Green News กันต่อค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ